0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for funBut also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage.

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shungbo game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
1: ไม่น่าจะปิดให้ถ่าย
0: ทำก่อนแม่บอก

ให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ

0: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: โอ้ยๆๆเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่า

0: ครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
1: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
1: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
1: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงวันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอ้าน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 2. อธิบายการหมุนเวียนเลือดนะครับในร่างกายมนุษย์ 3. ลงความเห็นข้อมูลโดยการสังเกตแบบจำลองการทำงานของหัวใจและนำมาเปรียบเทียบกับการทำงานของมนุษย์นะครับสี่ครับความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบสอบค้นหาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของหัวใจตามที่สงสัยและตั้งคำถามที่นำไปสู่การสืบสอบค้นหาคำตอบนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับเป็นคำถามทบทวนนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการศึกษาข้อมูลและก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับรวมไปถึงนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้นอกเวลาด้วยนะครับนักเรียนครับหลอดเลือดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 3
2: แบ่งออก3ประเภทถูกต้องนะครับ3ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้าง1หลอดเลือดอาร์เทอรี่2หลอดเลือดเวน3นักเรียนคิดว่าถูกไหม
1: ถ
2: ู
1: ก
2: นะครับต้นทางตอบได้นักเรียนปลายทางก็ต้องบอกคุณครูได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับก็มี3ประเภทได้แก่หลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะครับนักเรียนครับทีนี้คุณครูอยากถามนักเรียนเพิ่มเรารู้แล้วว่ามี3ประเภทแน่นอนครับหลอดเลือดอาร์เทอรี่มีหน้าที่อะไรเป็นยังไงครับตอบดังๆ1 2 3ดีมากครับก็คือนำเลือดออกจากหัวใจไปส่วนต่างๆนั่นเองถัดไปครับคำถามถัดไปนะครับหลอดเลือดเวนมีหน้าที่อะไรนำเลือดจากไหนนำเลือดจากส่วนต่างๆของกลับเข้าสู
1: ่
2: ดีมากครับก็คือนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจต่อไปครับนักเรียนแล้วหลอดเลือดฝอยล่ะมีหน้าที่อะไรนักเรียนนะครับหรือเราเรียกว่าอะไรครับเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารกับเซลล์ร่างกายนะครับนะครับนี่คือหลอดเลือดฝอยนะครับครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะสุ่มนะครับให้สมาชิกในกลุ่มนะครับตอบนะครับคำถามถามว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไรเอาล่ะให้เวลาคิดนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไรนักเรียนสงสัยไหมครับเอาแล้วเราคิดว่าเลือดเนี่ยเขาไหลเวียนอ่ะไปได้อย่างไรการสูบฉีดเชิญเลยครับเดี๋ยวฟังเพื่อนต้นทางต่อนะครับนักเรียนเชิญครับเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นะครับคำถามถามว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไร
3: มีหัวใจสูบฉีดเลือดครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนเพื่อนตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคำตอบของเพื่อนนะครับก็ถูกต้องนะครับ

สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมพร้อมกันเลยครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมที่1นะครับเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากเปิดใบกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วนะครับนักเรียนช่วยนะครับคุณครูดูได้ไหมครับว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างและมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้ให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมด้วยตนเองนะครับโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับเชิญครับนักเรียนเปิดนักเรียนครับเปิดไปหน้า60 70 71เอ้ยขออภัย69 70 89และ90ตัวเลขปรากฏที่มุมขวาบนนะครับอ่านนักเรียนจะเห็นครับอ่านก่อนจุดประสงค์คืออะไร

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาใบกิจกรรมที่1เรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือ1ครับบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 2. อธิบายการหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลองการทำงานของหัวใจ

วัสดุอุปกรณ์1กระดาษขาวแผ่นใหญ่นะครับเป็นใบที่เขียนแผนผังเดิมจากคาบที่แล้วนะครับ2สีเมจิก3ท่อปั๊มน้ำ2ตัว4ภาชนะบรรจุน้ำสีเช่นบิ๊กเกอร์ขนาด 2,000 มิลลิลิตร2ใบหรือขวดน้ำ5ลิตรตัดด้านที่เป็นปากขวดออก5น้ำสี1ลิตรการดำเนินกิจกรรมนะครับในตอนที่1ความรู้เกี่ยวกับหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรม1ศึกษาใบความรู้เรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจ2แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจและตอบคำถามในใบงาน3ร่วมเขียนแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องหัวใจโดยคิดคำหรือข้อความต่อจากลูกศรของคำว่าหัวใจที่กำหนดมาให้แล้วเขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างคำหรือข้อความเหล่านั้นในกระดาษแผ่นเดิมจากที่นักเรียนได้นำเสนอในคาบที่แล้วต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมตอนที่2แบบจำลองของหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1ร่วมกันจัดอุปกรณ์นะครับชุดแบบจำลองการทำงานของหัวใจโดยใช้ท่อปั๊มน้ำ2อันและภาชนะสำหรับใส่น้ำสีดังภาพก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับจัดอุปกรณ์นะครับดังภาพนะครับ2นะครับคาดคะเนทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในแบบจำลองเมื่อบีบและปล่อยนะครับลูกบีบของท่อปั๊มน้ำ2อันพร้อมกัน3นะครับใช้มือจับและปล่อยลูกบีบของท่อปั๊มน้ำ2อันพร้อมกันสังเกตบันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในแบบจำลอง4เปรียบเทียบส่วนประกอบของแบบจำลองกับอวัยวะและการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเข้าใจที่คุณครูอธิบายให้ฟังแล้วนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานนะครับซึ่งใบงานก็คือเป็นใบงานที่1นะครับเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยครับ

0: ครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหัวใจของมนุษย์นะครับมี4ห้องโดยหัวใจห้องบนมีหน้าที่รับเลือดส่วนหัวใจห้องล่างมีหน้าที่ส่งเลือดการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจทําให้เลือดหมุนเวียนและลําเลียงสารอาหารแก๊สของเสียและสารอื่นๆไปยังอวัยวะและเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนักเรียนครับการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์สามารถศึกษาได้จากแบบจำลองการทำงานของหัวใจซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำงานของหัวใจมนุษย์นะครับเลือดมีการหมุนเวียนในร่างกายดังนี้นะครับหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงและสารต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับเซลล์จะเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากเซลล์จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาซึ่งจะบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับเลือดจากปอดนะครับจะนำเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงกลับเข้าสู่หัวใจนะครับห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายและบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน2ใบงานที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่ม

0: จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับเช่นเคยในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อจากเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราตั้งเป้าหมายกันไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ70หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลงานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติครั้งที่3แล้วนะครับก็จะสร้างสรรค์ผลงานจากร้อยละ70ที่เราตั้งกันไว้ในครั้งที่แล้วสร้างสรรค์ต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ร้อยละเท่าไหร่จาก70จะไปร้อยเลยไหมหรือว่าจะมีจุดให้หนูได้จอดทำอะไรบางอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้สีเบื้องต้นจากที่ครูเห็นงานของหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็สามารถจัดองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานกระจกสีได้นะจากภาพที่ได้เห็นนะครับจากนักเรียนต้นทางก็ดูดีนะครับดูได้เอาความรู้ต่างๆที่แนะนำไปมาปรับใช้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการก็คือการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์โดยการเอานำเอาทัศนธาตุนะครับมาใช้อย่างเช่นพวกเส้นสีรูปร่างซึ่งการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานแบบศิลปะกระจกสีอยู่แล้วนะครับงานของทุกคนจะมีองค์ประกอบของทัศนธาตุเหล่านี้อยู่ทั้งหมดเลยต่อมาสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือนักเรียนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าคุณสมบัติของทัศนธาตุต่างๆที่เอามาใช้ในการสร้างงานศิลปะคือนอกจากหนูจะเอามาใช้ในการสร้างงานชิ้นนี้ได้แล้วหนูยังเห็นคุณค่าของทัศนธาตุที่จะเอาไปสร้างงานในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนั่นหมายความว่าความรู้ในครั้งนี้จากการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุและเอาทัศนธาตุมาสร้างงานเนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อไปในปีนี้หรือว่าในอนาคตยิ่งใครไปเรียนต่อในสายศิลป

ในอนาคตเนี่ยก็ยิ่งเอาไปใช้ได้เลยครับสำคัญมากๆนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะลงมือทำงานกันต่อเรามาสำรวจอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะครับอุปกรณ์ยังเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมอยู่นะครับสีโปสเตอร์ยังใช้แบบเดิมคราวที่แล้วครูแนะนำไปแล้วใช่ไหมว่าใครที่

0: งานจะเสร็จนะครับผลงานความคืบหน้าร้อยละ70อันนี้สำคัญมากนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำคัญยังไงกับการที่ครูตั้งเป้าหมายให้นักเรียนการตั้งเป้าหมายแต่ละครั้งนะครับนั่นหมายความว่าเป็นเป้าหมายให้หนูไปถึงเพราะฉะนั้นใครที่ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคกับหนูตอนที่เราเริ่มประเมินผลงานตอนท้ายเนี่ยเราจะเอาผลงานของทุกคนมาประเมินร่วมกันโดยที่เพื่อนจะเป็นคนประเมินผลงานเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำผลงานให้ได้ตรงตามความคืบหน้าที่ครูกำหนดทุกครั้งเพื่อเราจะได้ไปพร้อมๆกันในทุกๆสเต็ปนะครับต่อมาอาจารย์สีนะครับอันนี้ใช้ปกติอยู่แล้วนะผู้การ3ขนาดครั้งนี้ใครที่พร้อมตัดเส้นแล้วอาจจะต้องมีผู้การขนาดเล็กมากๆแล้วนะครับผ้าแล้วก็ภาชนะเน้นย้ำเหมือนเดิมให้ล้างผู้การบ่อยๆเช็ดแล้ววางไว้ข้างนอกอย่าแช่ไว้ผู้การจะชำรุดนะครับแล้วก็กระดานรองวาดอันนี้ใครที่ไม่มีกระดานรองวาดมาแปะกับโต๊ะไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังว่าน้ำจะไปสัมผัสโต๊ะนิดนึงนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทำก่อนแล้วก็มีเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ผลงานนิดๆหน่อยๆมาฝากด้วยจากที่ครูได้เห็นผลงานของทุกๆคนแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับชื่อกิจกรรมว่าชอบภาพไหนเพราะอะไรกันเดี๋ยวมีภาพให้ดู3ภาพด้วยกันครับนักเรียนมีภาพให้ดู3ภาพนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองดูซิว่าตัวเองชอบภาพไหนแล้วลองหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าเราชอบภาพนั้นน่ะเพราะอะไรนะครับตอบตามความชอบตอบตามความเข้าใจตามความต้องการของตัวเองได้เลยลองให้คำตอบกับตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนที่นั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจจะไม่ได้ชอบภาพเดียวกันกับหนูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนชอบภาพไหนมีเหตุผลยังไงมีความชื่นชอบในจุดไหนตรงไหนนะครับพร้อมจะไปดู3ภาพของครูหรือยังพร้อมแล้วไปดูกันเลย3ภาพนี้ชอบภาพไหนเพราะอะไรกันทุกคนลองสังเกตซึ่งแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็ลองให้เหตุผลกับตัวเองดูนะครับว่าเราชอบภาพนี้เพราะอะไรเราชอบตรงไหนชอบองค์ประกอบตรงไหนของภาพชอบสีไหมหรือว่าชอบการจัดวางหรือว่าชอบวิธีการแบ่งช่องอันนี้หนูให้เหตุผลด้วยตัวเองได้เลยนะครับลองดูภาพกันก่อนนักเรียนปลายทางนะครับลองดูนะครับแล้วก็ลองให้เหตุผลกับตัวเองดูว่าเหตุผลที่ตัวเองเลือกที่จะชอบภาพนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรตอนนี้มีใครมีภาพที่ชอบอยู่ในใจแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยใครมีภาพที่ชอบมุ้ยหลายคนเลยถ้างั้นถามเลยได้ไหมชอบภาพที่หนึ่งยกมือยกมือใครชอบภาพที่หนึ่งสูงสูงเลยลูกขอดูสูงสูงใครชอบภาพที่สองก็มีใครชอบภาพที่สามครับโอเคใครยังไม่มีภาพที่ชอบเลยมีไหมไม่มีนะเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้ภาพที่ชอบมาเหมือนกันและที่ครูหลอกให้ยกมือเมื่อกี้ครูจำไม่หมดแล้วเดี๋ยวครูจะถามหาเหตุผลนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางใครสามารถให้เหตุผลกับครูที่ดูอยู่ปลายทางก็สามารถให้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนๆต้นทางมีอะไรจะแบ่งปันนะมาเริ่มที่ภาพแรกกันก่อนเลยนะครับภาพแรกภาพที่หนึ่งภาพนี้เมื่อกี้ใครยกมือบ้างครูอยากได้เหตุผลว่าหนูชอบภาพนี้เพราะอะไรเอาตามที่หนูรู้สึกในใจหนูเลยใครพร้อมจะตอบก่อนตอบได้เลยครับเชิญครับตอบหลายคนได้เลยนะจะได้เอามาแชร์เอามาแบ่งปันกัน
1: ชอบเพราะว่ามีชอบองค์ประกอบในภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ครับที่มีต้นไม้ออกมาเป็นมังกรแล้วก็สี
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าชอบที่ต้นไม้เนี่ยโดนจัดวางให้เป็นต้นไม้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นตัวมังกรแล้วก็ชอบสีที่ถูกใช้ในภาพด้วยคนอื่นล่ะครับมีเหตุผลว่ายังไงกันบ้างมีไหมมีใครอยากให้เหตุผลของตัวเองอีกไหมครับขออีกสัก2คนเมื่อสักครู่ครูเห็นกลุ่มนี้ครูขอคำตอบหน่อยว่าหนูชอบเพราะอะไรลูกขอคำตอบหน่อยครับขออีกสักหนึ่งคนนะเดี๋ยวครูจะสุ่มไปหากลุ่มอื่นจะได้แบ่งปันกันว่าเรามีมุมมองยังไงซึ่งบางครั้งเนี่ยมุมมองอาจจะเป็นมุมมองที่ครูมองไม่ออกเลยเหมือนกันนะครับเชิญครับ
2: ชอบองค์ประกอบในภาพครับ
0: ชอบในส่วนไหนบ้างครับ
2: มังกรครับ
0: ชอบในส่วนของมังกรประมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: มีใครอยากจะเพิ่มเติมมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับในส่วนของภาพที่หนึ่งมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าภาพนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับภาพที่หนึ่งภาพนี้นะครับองค์ประกอบที่เราเห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือภาพมังกรนะครับซึ่งองค์ประกอบนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับผลงานของเราจุดเด่นของงานของเราก็ควรจะเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เราหยิบยกมาใช่ไหมครับมันควรจะเด่นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือมองแล้วเห็นได้ชัดเลยภาพที่มีจุดเด่นชัดเจนนะครับภาพนี้เด่นชัดเจนด้วยหลายๆอย่างอย่างแรกมีการใช้สีที่ตัวเอกลักษณ์ของงานก็คือตัวมังกรเนี่ยเขาใช้สีโทนร้อนเพื่อต้องการที่จะให้มังกรเด่นโดยไปตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีโทนเย็นนะครับคราวนี้พอตัวองค์ประกอบหลักของภาพที่เขาต้องการให้เด่นเป็นสีโทนร้อนพื้นหลังเป็นสีโทนเย็นมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นจุดเด่นเป็นตัวมังกรขึ้นมาที่เรามองแล้วเราจะเห็นมังกรได้ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งของสีที่เกิดขึ้นในภาพจากองค์ประกอบที่อยู่ข้างหน้ากับพื้นหลังของภาพนั่นเองนะครับนอกจากนี้สีของพื้นหลังเขาใช้สีออกโทนฟ้าเพื่อให้มันมีความโปร่งแสงซึ่งเป็นดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนกระจกที่แสงมันส่องผ่านมาข้างหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้องค์ประกอบที่เราต้องการจะโชว์เนี่ยมันเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยทำให้เป็นพื้นที่ว่างด้วยพอเรามองไปที่ภาพแล้วก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะใครที่ต้องการให้ผลงานตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเอกลักษณ์ใครที่ตัวเองเอามานำเสนอต้องการให้โดดเด่นหนูก็อาจจะเลือกที่จะเอาพื้นหลังกับตัวที่หนูเอามานำเสนอให้เป็นคนละโทนสีหรือคนละวรรณะกันผลงานก็จะโดดเด่นขึ้นนะครับรวมถึงค่าน้ำหนักความเข้มอ่อนของสีเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันอย่างภาพนี้เนี่ยตัวมังกรเนี่ยเขาทำภาพสีเข้มมากนะครับเขาใช้สีเข้มมากๆเขาก็เลยดูชัดขึ้นกับพื้นหลังเขาใช้สีโทนอ่อนก็เลยยิ่งทำให้ตัวมังกรเนี่ยเด่นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองสังเกตที่ตัวงานของตัวเองนะครับแล้วก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับต่อมาภาพที่2มีใครเลือกภาพที่2บ้างยกมือให้ดูอีก1ทีไม่มีแล้วมีสิโอเคใครชอบภาพที่2ชอบเพราะอะไรกันครับขอคำตอบชอบภาพที่2เพราะอะไรเอาเหตุผลตามที่หนูรู้สึกเลยลูกไม่ต้องหลักการก็ได้เชิญครับเชิญไม่ต้องหลักการนะครับเอาที่หนูรู้สึกได้เลย
1: ชอบลายเส้นค่ะแล้วก็ชอบในการเขาแบ่งแยกให้มันดูชัดเจนของแต่ละส่วน
0: เฮ้ยดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดีคำตอบดีมีใครอยากเพิ่มเติมเพื่อนไหมครับมีไหมน่าจะมีนะครูคิดว่าน่าจะมีหนูลองให้ข้อมูลสนับสนุนดูกันก่อนไหมครับที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นะครับค่อนข้างดีเลยแต่ครูเชื่อว่าคนอื่นน่าจะมีมุมมองอื่นอีกเชิญครับ
2: ชอบการใช้โทนสีค่ะ
0: การใช้โทนสีเป็นยังไงลูก
2: เป็นสีโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นค่ะ
0: หนูดูแล้วหนูรู้สึกยังไง
2: รู้สึกผ่อนคลาย
0: รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่าภาพเนี่ยหนูอาจจะไม่ต้องอธิบายด้วยหลักการก็ได้แต่อธิบายด้วยความรู้สึกที่หนูรู้สึกจากการมองภาพมาดูคำตอบแรกของเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าภาพเนี่ยดูมีการจัดวางแบบเป็นสัดส่วนถูกต้องภาพนี้มีการจัดวางแบบเป็นสัดส่วนเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังว่าเขาจัดวางสัดส่วนในภาพนี้ยังไงนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงบอกว่ามีการใช้สีทั้งโทนร้อนและโทนเย็นแต่ดูแล้วรู้สึกสบายตารู้สึกสบายด้วยองค์ประกอบในภาพนะครับเขาเหลือพื้นที่ว่างไว้เป็นด้านหลังก็คือส่วนที่เขามีการใส่โทนร้อนเข้าไปนิดนี่แหละที่ช่วยให้เป็นพื้นหลังของภาพดูเหมือนจะเป็นภาพที่ตกนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกสบายเพราะว่ามีการจัดองค์ประกอบแบบไล่ลำดับไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันภาพนี้เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือเพื่อนบอกว่ามีการจัดวางไว้เป็นส่วนๆถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาพนี้มีการจัดระยะหน้าระยะกลางและระยะหลัง3ระยะด้วยกันซึ่งการจัดระยะแบบนี้ทำให้เพื่อนเกิดความรู้สึกว่ามันสบายใจมากมันดูแล้วมันดูสบายมันดูโล่งนะครับเกิดจากการจัดวาง3ระยะคือระยะหน้าจะเป็นน้ำตกที่อยู่ด้านหน้าครับนักเรียน ระยะกลางก็จะเป็นต้นไม้ทิวต้นไม้ที่อยู่เส้นกลางภาพนะครับและระยะหลังคือภูเขาและท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปพอมีการจัดระยะแบบนี้มันทำให้ผลงานมีความน่าสนใจมีระเบียบแล้วก็ดูแล้วมันรู้สึกโปร่งสบายนะครับดูแล้วรู้สึกไม่อึดอัดถ้าหนูเอาวิธีนี้มาใช้กับผลงานตัวเองเช่นหนูวางจานอาหารของหนูที่หนูนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านจานอาหารหนูวางไว้ข้างหน้าเลยก็จะทำให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วระยะหลังก็จะช่วยเป็นตัวผ่อนคลายแทนนะครับจากที่ครูเห็นผลงานหลายๆคนในห้องตอนนี้นะครับก็มีการจัดวางระยะซึ่งบางคนไม่รู้ตัวหรอกครับว่าตัวเองจัดวางระยะแต่ทุกคนทำไปโดยสัญชาตญาณทำไปโดยใช้การใช้เซนส์ในการจัดวางนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้ชัดๆแบบนี้เราก็จะตั้งใจกับมันมากขึ้นและจัดวางระยะได้ชัดเจนมากงานก็จะยิ่งออกมาน่าสนใจมากขึ้นด้วยต่อมาภาพสุดท้ายภาพที่3ใครชอบภาพนี้ยกมือขึ้นเดี๋ยวอยากฟังเหตุผลมากเลยนะครับคนที่ชอบภาพนี้อยากฟังเหตุผลมากซึ่งคนที่ชอบภาพนี้จะเป็นคนที่ทำงานสวยด้วยลองสังเกตดูครูขอคำตอบก่อนเลยว่าหนูชอบภาพนี้เพราะอะไรใครให้คำตอบกับครูได้เชิญค่ะคนแรก
3: ชอบตรงที่ว่ามันเป็นภาพที่วางองค์ประกอบเรียบๆแต่ว่าเขาใช้การเทคนิคการลงสีกับแบ่งช่องค่ะทำให้มันดูโดดเด่นแล้วก็บวกกับว่าที่เขาใช้แสงลอดตรงต้นไม้ทำให้งานดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นค่ะ
0: สุดยอดมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของความรู้สึกก็ได้นะครับมีไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าใครที่กำลังทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันตอนนี้แลกเปลี่ยนคำตอบกันได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้นะครับมีใครเพิ่มไหมลูกมีใครเพิ่มเติมคำตอบไหมครับหนูลองเพิ่มไหมหนูรู้สึกยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนอาจจะพูดถึงในส่วนของหลักการก็ได้ในส่วนของความรู้สึกจากการดูภาพก็ได้แล้วเดี๋ยวครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ
2: มีความรู้สึกที่สวยแล้วสบายตาแต่ว่ายังมีความพิศวงของรูปค่ะ
0: ดีมากครับผมมือให้เพื่อนหน่อยดีมากโหสองคนนี้ตอบได้เพอร์เฟกต์มากคนแรกตอบว่าภาพอะดูเรียบนะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าการเลือกใช้สีการให้แสงส่องมาทางด้านหลังมันทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเพื่อนอีกคนบอกว่าดูสบายดูสดใสแต่ก็แฝงความพิศวงเข้าไปด้วยคราวนี้ความพิศวงนั้นมันมาจากอะไรซึ่งครูเชื่อว่าความพิศวงในลักษณะแบบนี้หนูน่าจะเคยเห็นในภาพยนตร์บางเรื่องใช่ไหมที่เขามีการใช้แสงแบบนี้แสงที่ผ่านช่องต้นไม้มาจากในป่าแล้วดูน่ากลัวเหมือนผีกำลังจะออกมามันเลยทำให้หนูเชื่อมโยงว่าความรู้สึกพิศวงแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเลยตอบได้ว่ามันรู้สึกพิศวงซึ่งถูกต้องเลยภาพนี้ต้องการนำเสนอความน่าพิศวงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับสำหรับภาพที่3นี้นะครับเป็นการใช้ภาพโทนร้อนกับโทนเย็นตัดกันอีกเหมือนกันซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ว่าโทนร้อนเขาใช้ร้อนจ๋าๆจัดๆเลยไหมไม่เขาใช้แค่เหลืองอ่อนๆที่จะมาเป็นแสงให้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาใช้สีแบบแดงเลยส้มเลยมาตัดกับม่วงเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่พิศวงเท่าที่ควรเขาก็เลยเลือกใช้เหลืองครับนักเรียนใช้เหลืองมาตัดกับม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยเป็นสีของความลึกลับอยู่แล้วถ้านักเรียนลองย้อนกลับไปถึงการ์ตูนที่หนูเคยดูแม่มดจะเป็นสีม่วงตัวนางร้ายต่างๆจะเป็นสีม่วงแม้กระทั่งพวกยาต่างๆที่จะเอาไปให้ตัวเอกกินก็จะต้มด้วยสีม่วงเหมือนกันอันนี้เป็นสีที่สื่อความหมายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนที่เพื่อนบอกว่าแสงเนี่ยสาดมาข้างหลังพอแสงสาดมาข้างหลังปุ๊บตัวต้นไม้ที่อยู่ในระยะหน้ากลายเป็นเงาเลยทันทีมันเลยยิ่งสนับสนุนความรู้สึกพิศวงไปอีกและมิติความใกล้ไกลของงานมันยิ่งชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้อารมณ์ของภาพมันเกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนบอกได้เลยว่ามันพิศวงซึ่งครูเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะรู้สึกพิศวงเหมือนกันนะครับแค่เพียงไม่ได้พูดออกมาหรือว่าไม่สามารถ จำกัดความได้ว่าเป็นความพิศวงนะครับอันนี้คือความหลากหลายของภาพนี้นะครับภาพนี้ใช้องค์ประกอบของทัศนะค่อนข้างเยอะแต่คราวนี้สิ่งที่ครูจะบอกว่าที่ครูเคยย้ำเสมอว่าอย่าแบ่งช่องให้เล็กเกินไปจริงๆแล้วถามว่าแบ่งช่องเล็กมากๆได้ไหมจากภาพนี้แบ่งได้ไหมครับเล็กมากๆได้ถ้าหนูสามารถลงสีในช่องเล็กๆได้หนูแบ่งช่องเล็กได้เลยแต่ถ้าหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะลงสีได้ไหมครูแนะนำว่าให้ช่องใหญ่ไว้สักนิดนึงนะครับแต่ใครคิดว่าจะแบ่งเล็กๆแบบนี้แหละแล้วลงสีละเอียดละเอียดแบบนี้เลยสามารถทำได้ครูแนะนำให้ทำเพราะมันจะทำให้รายละเอียดในภาพเยอะแล้วทำให้ภาพสื่อสารอารมณ์มากขึ้นด้วยนะครับจากที่เราดูไปทั้ง3ภาพหนูจะเห็นความแตกต่างของการเลือกใช้ทัศนธาตุการจัดวางองค์ประกอบการเลือกใช้เส้นใช้สีซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้ลองดูซิว่าผลงานของเราตอนนี้เนี่ยมีตรงไหนที่เราอยากจะพัฒนาขึ้นบ้างลองปรับดูนะครับลองปรับดูแล้วก็ครูขอเน้นย้ำอีกอย่างนึงในเรื่องของการตัดเส้นซึ่งวันนี้บางคนน่าจะพร้อมตัดเส้นแล้วครูแนะนำว่าให้ใช้ผู้กันในการตัดเส้นเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้ปากกานะแล้วก็ให้ใช้ผู้กันที่เป็นขนาดเล็กอาจจะเป็นเบอร์00หรือเบอร์0นะครับจะได้เส้นที่สวยงามพอดีนะคราวนี้มาดูคำแนะนำในการสร้างงานนะครับครูมีคำแนะนำในการสร้างผลงานลายเส้นสร้างศิลป์น่ะเพิ่มเติมมาให้หลังจากที่ครูได้ดูผลงานของเพื่อนๆในห้องต้นทางแล้วนะครับก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆในห้องต้นทางด้วยแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจะได้พัฒนาผลงานตัวเองในด้านแรกนะครับมาดูในเรื่องของการใช้ทัศนธาตุก่อนเรื่องการคุมน้ำหนักสีภายในภาพถ้าเราต้องการให้ภาพของเราดูมีมิติอยากให้นักเรียนใช้สีในช่องติดกันเป็นสีที่ไม่เหมือนกันก็คือยิ่งสีในงานของเราหลากหลายเท่าไหร่น้ำหนักในงานจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นงานเราจะดูมีชีวิตชีวาดูมีมิติมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีการไล่น้ำหนักในแต่ละช่องด้วยซึ่งวันนี้จากที่เห็นของเพื่อนต้นทางก็มีหลายคนไล่น้ำหนักออกมาได้สวยงามมากนะครับแล้วก็อย่างที่สองคำนึงถึงน้ำหนักแสงเงาอีกเหมือนกันแต่เป็นการใช้เนื้อสีที่ใกล้เคียงกันอย่างที่ครูเคยบอกว่าหนูอาจจะมีเหลืองตั้งต้นมาแล้วผสมขาวให้อ่อนลงไปเรื่อยๆเนื้อสีที่ใกล้เคียงกันแบบนี้จะทำให้ผลงานมีน้ำหนักแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นแล้วงานจะสวยมากขึ้นนะครับ3ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีอย่าให้สี2ช่องผสมกันสัปดาห์ที่แล้วครูได้แนะนำไปแล้ววิธีการลงสีคือเอาผู้กันจุ่มสีปาดสีออกนิดนึงแล้วกดให้แบนถูกไหมพอกดแบนปุ๊บเราจะสามารถลากไปตามขอบเส้นได้แบบเป๊ะๆนะครับก็จะทำให้สีเนี่ยไม่ไปเชื่อมกับช่องก่อนที่ลงไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้งานของเรามีรายละเอียดที่สวยงามมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาดูของเรื่ององค์ประกอบบ้างนะครับจุดเด่นภายในงานสิ่งที่เราต้องการการนำเสนอผ่านงานชิ้นนี้ก็คือเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นจุดเด่นควรจะเป็นเอกลักษณ์ที่เราเลือกมาเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวนั้นต้องใหญ่และเด่นในผลงานมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของใครที่คิดว่ามีองค์ประกอบอื่นมาแย่งซีนหนูจะต้องจัดการบางอย่างแล้วอาจจะลดสีของเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเขาน้อยลงนะครับหรืออาจจะมีการปรับขยายขนาดของภาพใหม่นะครับสองคือพยายามปรับให้องค์ประกอบในภาพสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างเช่นบางคนวาดภาพต้มยำกุ้งมาแต่พื้นหลังหนูวาดเป็นตารางหมากรุกมาเลยมันก็จะทำให้จานอาหารหนูดูแข็งๆทื่อๆแต่กลับกันถ้าหนูทำข้างหลังเป็นภาพเป็นลายไม้เหมือนจานต้มยำจานเนี้ยวางอยู่บนโต๊ะไม้งานของหนูก็จะมีความชาติมากขึ้นหรือคนที่ทำพื้นหลังเป็นใบตองอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความอ่อนไหวมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองดูอย่าให้พื้นหลังมันแข็งทื่อหรือเป็นระเบียบมากเกินไปงานของเราจะดูไม่มีชีวิตชีวานะครับส่วนที่สามนะครับให้มีความสัมพันธ์ในส่วนของขนาดของแต่ละอย่างอย่างเช่นกุ้งมันควรจะตัวใหญ่กว่าเห็ดไหมในจานต้มยำถูกไหมบางคนโหเห็ดใหญ่มาเลยเห็ดไปแล้วครึ่งจานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับกันนิดนึงเพื่อให้มันมีความสมจริงอยู่บ้างให้มีความสมส่วนอยู่บ้างนะครับแล้วก็จัดวางองค์ประกอบอย่างที่สอนไปเมื่อสักครู่ที่เราทำกิจกรรมกันไปมันมีเรื่องของระยะหน้ากลางหลังใครจะเอาปรับใช้ก็ได้แต่สำคัญมากๆอ่ะไม่ควรเกินระยะกลางนะครับ เอกลักษณ์ที่เราเอามาวาดเนี่ยไม่ควรเกินระยะกลางของผลงานเพราะถ้าหลุดจากระยะกลางไปแล้วจะทำให้งานไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการ

ร้างสรรค์ผลงานที่ครูเอามาแนะนำให้เพิ่มเติมเผื่อจะได้เอาไปปรับให้ผลงานสวยงามขึ้นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการวิจารณ์ในคาบถัดไปนะครับคราวนี้มาทบทวนขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานแบบเร็วๆกันนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วแน่นอนคือการติดกระดาษกาวและการร่างภาพนะครับขั้นตอนที่2แบ่งเป็นช่องๆบางคนที่ตอนนี้รู้สึกอยากจะปรับงานครูแนะนำเรื่องการแบ่งช่องถ้าสมมติว่างานของหนูเป็นน้ำหนูก็ควรจะแบ่งให้เป็นคลื่นเนาะบางคนเป็นไม้ก็แบ่งให้เป็นลายไม้ดูหนูพยายามอย่าทำให้มันเป็นเรขาคณิตทั้งหมดนะครับมันจะทำให้งานเนี่ยไม่มีชีวิตชีวาเนาะต่อมาเริ่มลงสีเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลงสีแล้วตอนนี้สีของใครที่ไม่เป็นระเบียบหนูอาจจะต้องมาคุมพื้นที่ของเขานิดนึงนะครับเพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่เราวาดไว้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ลงสีกันไปจากที่ครูเห็นเนาะหลายคนแล้วเป้าหมายที่ครูต้องการเนี่ยคือลงสีเกินครึ่งมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้หลายคนลงสีเต็มแล้วบางคนพร้อมที่จะตัดเส้นแล้วบางคนตัดเส้นมาแล้วด้วยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากเก็บสีครบทุกช่องแล้วให้เก็บรายละเอียดผลงานโดยเก็บสีทีละแต่ละช่องก่อนหลังจากนั้นค่อยมาตัดเส้นโดยใช้สีโปสเตอร์และผู้กันในการตัดนะครับสังเกตว่าครูใช้ผู้กันเบอร์เล็กมากๆแล้วจะใช้แค่ปลายผู้กันในการตัดเส้นเท่านั้นนะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของการแกะกระดาษกาวออกซึ่งเราจะยังไม่แกะนะครับจนกว่างานจะสมบูรณ์จริงๆเราถึงจะแกะออกเนาะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นผลงานเสร็จสมบูรณ์แบบนี้อย่าลืมว่าตีกรอบด้วยนะตีกรอบด้านในด้วยก่อนที่หนูจะแกะกระดาษกาวออกหนูเอาผู้กันจุ่มสีไปตีกรอบก่อนแล้วก็ค่อยแกะออกไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายความคืบหน้าวันนี้เราทำมาได้แล้ว70เราต้องการทำต่อไปที่90ซึ่งเหลืออีก10เหลือไว้ทำไมเหลือไว้ให้พวกหนูได้เก็บรายละเอียดให้ตัดเส้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายของทุกคนคือเก็บรายละเอียดสีในส่วนของพื้นที่ที่หนูแบ่งช่องกระจกไว้แล้วนะครับแล้วก็ลงสีให้เต็มแผ่นเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันต่อนะครับวันนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับโดยมีเป้าหมายความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ90นะครับในระหว่างที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ถ้าเพื่อนต้นทางมีอะไรน่าสนใจมีเทคนิคน่าสนใจมีงานที่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

ักเรียนครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่มีเทคนิคน่าสนใจก็คือในหนึ่งช่องเนี่ยนอกจากเพื่อนจะระบายสีเดียวแล้วเขามีการไล่เฉดสีในแต่ละช่องด้วยนะครับซึ่งการไล่เฉดสีในแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้งานมีมิติมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผลงานนี้นะครับนำเสนอเอกลักษณ์ไทยในหัวข้อของขนมเบื้องไทยซึ่งตอนนี้ภาพอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่เพื่อนตัดเส้นเสร็จแล้วจะมีมิติที่ชัดขึ้นนะครับด้วยการไล่สีในแต่ละช่องด้วยเพราะฉะนั้นใครอยาก

ให้ผลงานของตัวเองเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับอาจจะใช้วิธีการไล่ช่องแบบนี้นะครับไล่สีในช่องนะครับแล้วก็การใช้พื้นหลังนะครับให้มีความเป็นสีที่ตรงข้ามกันกับสีตัวเอกลักษณ์นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันครับ

นักเรียนครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งมีวิธีการลงสีในช่องที่ใกล้กันโดยการไล่เฉดสีนะครับอันเนี้ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนจะแบ่งช่องนะครับอย่างเช่นที่พื้นเนี่ยแบ่งช่องไว้แล้วก็ช่องที่อยู่ใกล้กันนะครับก็มีการทำให้สีเนี่ยต่างกันมันจะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยรวมไปถึงองค์ประกอบด้านหลังอย่างเช่นเจดีย์ตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีการให้ช่องที่อยู่ติดกันเนี่ยเป็นสีคนละสีกันอีกเหมือนกันงานก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็งานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่มีการตัดเส้นที่เล็กมากๆด้วยซึ่งเพื่อนมีการใช้เส้นของผู้การที่เล็กมากนะครับก็จะทำให้งานมีความละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจจะใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยการแบ่งช่องแล้วก็ให้แต่ละช่องเนี่ยสีไม่ไล่แบบเมื่อสักครู่แล้วนะครับในแต่ละช่องไม่ได้ไล่สีเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วแต่ช่องที่อยู่ติดกันใช้สีต่างกันเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้งานมีน้ำหนักมีแสงเงาที่น่าสนใจมากเหมือนกันครับผม

นักเรียนครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจอาจจะไม่ได้เป็นการไล่สีเหมือนผลงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้นะครับคือการใช้สีแบบสดๆตัดกันขัดแย้งแบบชัดเจนเลยซึ่งเขาเลือกเอาสีโทนเย็นนะครับกับสีโทนร้อนเนี่ยมาตัดกันแบบเด็ดขาดมากๆเลยอันนี้ทำให้องค์ประกอบหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์จัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจแบบนี้อาจจะเลือกพื้นหลังให้มีน้ำหนักสีที่หม่นๆหน่อยนะครับใส่เงาเข้าไปเยอะๆใส่สีเข้มเข้าไปเยอะๆแล้วก็ในส่วนที่ต้องการให้โดดเด่นขึ้นมาคือใช้สีสดๆเลยนะครับใช้สีที่มีค่าความสว่างเยอะๆแดงคือแดงเลยไม่ผสมให้หม่นลงเพิ่มนะครับก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งหรือเกิดการตัดกันของสีอย่างชัดเจนแบบนี้

จะทำให้งานน่าสนใจอีกแบบนึงนะครับอาจจะไม่ได้มุ่งประเด็นไปในเรื่องของแสงเงาที่ชัดเจนแต่ทำให้เกิดความน่าสนใจเกิดสีสันที่สดใสมีความโดดเด่นด้วยสีสันที่ขัดแย้งกันอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ใครสนใจก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับใครที่ทำเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีนะครับสามารถเอางานแบบนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้เลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยดูทรงพลังดูมีอิทธิฤทธิ์ตามที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยครับ

0: นักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้นะครับผลงานของเรากำลังทำจากเป้าหมายร้อยละ70ไปสู่เป้าหมายร้อยละ90นะครับซึ่งร้อยละ90เนี่ยคือผลงานลงสีแบบเต็มภาพแล้วนะครับแต่เหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดไว้แล้วก็เหลือในส่วนของการตัดเส้นไว้ที่เราจะมาสร้างสรรค์กันต่อในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนกลับไปหาเวลาว่างทำผลงานต่อเพิ่มเติมนะครับจากที่ดูเพื่อนต้นทางเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากแล้วก็มีหลายเทคนิคมากๆที่น่าขโมยมาเป็นแรงบันดาลใจนะเราจะไม่เรียกว่าก๊อปนะเราจะเรียกว่าขโมยแรงบันดาลใจนะครับมาใช้สร้างสรรค์ผลงานของเราซึ่งสามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นจากการลอกเรียนแบบเทคนิคกันการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดเทคนิคซึ่งกันและกันนะครับเลยทำให้ผลงานศิลปะเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจากการรับอิทธิพลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันหนูเราจะใช้วิธีการรับอิทธิพลจากงานของเพื่อนนะครับมาใช้ในงานของเราจะได้พัฒนางานตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ไปหลากหลายเทคนิคเลยนะครับเอาละครับสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาอยู่ในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติกันต่อซึ่งเป็นครั้งที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดแล้วครั้งหน้าครูจะมาแนะนำวิธีการตัดเส้นตัดยังไงให้ไม่เลอะในตัวงานที่ทำไปแล้วตัดยังไงให้เส้นนิ่งให้เส้นคงที่ให้เส้นสวยงามตัดยังไงให้สวยได้เหมือนกับใช้ปากกาเมจิกในการตัดซึ่งการตัดเส้นครั้งหน้านะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์ในการตัดซึ่งครูเชื่อว่าอาจจะเป็นทักษะที่นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เราจะมาฝึกกันนะครับฝึกให้ชินมือถ้าหนูสามารถทำได้มันจะเป็นความสวยงามของผลงานนะครับที่จะมีเอกลักษณ์อีกรูปแบบนึงที่ทั้งผลงานเนี่ยใช้สีโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมานะครับก็คืออุปกรณ์ตามชุดเดิมที่เราได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเลยแต่อย่าลืมว่าครั้งหน้าผลงานเราจะต้องมาที่ความคืบหน้าร้อยละ90แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายอาจจะต้องเร่งมือสักนิดนึงเพราะครั้งหน้าเราจะได้เก็บรายละเอียดแล้วก็ตัดเส้นกันนะครับเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนของการประเมินต่อไปนะครับคราวนี้ครั้งหน้าอีกอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษเบอร์00เบอร์0หรือครูให้ขนาดใหญ่สุดในการตัดเส้นคือเบอร์1ที่หนูจะต้องไปเตรียมมาใช้ในการตัดเส้นในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าใครอาจจะเตรียมกระดาษมาเพิ่มก็ได้กระดาษใช้เป็นกระดาษ reuse ธรรมดาได้เลยนะครับใช้ในการรองมือก็ได้หรือใช้ในการเทสเส้นก่อนจะเอาลงมาตัดเส้นในงานจริงนะครับอันนี้แนะนำให้เตรียมเพิ่มเติมมานอกเหนือจากที่ขึ้นอยู่บนกระดานตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของใบงานนะครับที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบงานที่4ในเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งจะกำหนดความคืบหน้าไปที่ร้อยละ100นะครับก็เป็นความสำเร็จของคาบเรียนหน้าคาบเรียนนี้นะครับขอให้ทุกคนไปจัดเตรียมนะครับทำงานของตัวเองให้พร้อมที่จะทำการตัดเส้นทำการเก็บรายละเอียดนะครับครูเชื่อว่าอีกขั้นตอนนึงที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยคือขั้นตอนที่จะได้ดึงเทปกาวออกจากงานตัวเองนะครับเชื่อว่าน่าจะชอบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้วิธีการตัดเส้นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้แบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับที่เราจะเอามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อในงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆคำแนะนำในการพัฒนางานรวมถึงเทคนิคดีๆจากเพื่อนๆในห้องต้นทางไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นั่นเลยทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็

0: ทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
1: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแปรสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องปฏิบัติการเย็บด้วยมือค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนปฏิบัติการเย็บด้วยมือวันนี้นะคะเราจะเรียนฝึกปฏิบัติการเย็บตะเข็บสอยซ่อนได้แล้วก็ตะเข็บคัดเวิร์กนะคะ2ตะเข็บสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปเรียนกันนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันก่อนนะคะเรียนแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง 1. อธิบายวิธีการเย็บตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัดเวิร์กได้นะคะ 2. ฝึกปฏิบัติการเย็บตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัดเวิร์กได้นะคะ3. ตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานและก็ทำงานเสร็จทันเวลานะคะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนมาชื่นชมผลงานของตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดูซิว่ากลุ่มไหนได้คะแนนดีที่สุดนะคะตะเข็บเนาเท่าผลงานของใครคะกลุ่ม3อ้าวปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยนะคะผลงานใช้ได้ถูกต้องนะคะสวยได้ระยะตะเข็บเนาเท่าระยะห่างของฝีเข็มต้องเป็นไง
3: เท
2: ่ากันนะคะต่อไปตะเข็บเนาไม่เท่าได้กลุ่มไหนนะกลุ่ม1อยู่ไหนคะปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยค่ะเนาไม่เท่านะคะฝีเข็มหรือตะเข็บยาวแล้วก็สั้นใช่ไหมคะต่อไปตะเข็บด้นตะลุยน่าจะเป็นกลุ่มไหนนะกลุ่ม3กับกลุ่ม2นะคะอยู่ไหนคะปรบมือให้เพื่อนค่ะตะเข็บด้นตะลุยนะคะระยะฝีเข็มต้องเป็นยังไงคะ
3: ถี่
2: ที่สุดใช่มั้ยนะคะเพื่อต้องการความแข็งแรงใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องใช้ได้กี่เส้นคะ
3: 2เส้น
2: 2เส้นนะคะต้องการความแข็งแรงต่อไปตะเข็บด้นถอยหลังกลุ่มที่6อยู่ไหนคะปรบมือกลุ่ม6หน่อยประเมินแล้วทุกกลุ่มนะคะกลุ่ม6ทำได้สวยแล้วก็ได้ดีที่สุดเหมือนการเย็บจักรเลยเห็นไหมคะ

0: ะคะมาชื่นชมผลงานของโรงเรียนต้นทางกันก่อนนะคะต่อไปมาทบทวนบทเรียนนะคะประโยชน์ของตะเข็บต่างๆที่เราเรียนมาที่ได้ฝึกปฏิบัติมานะคะด้วยยึดผ้า2ชิ้นให้ติดกันชั่วคราวหรือนำไปใช้ในการเนาชายเสื้อ อะไรคะนอกจากชายเสื้อแล้วเนาชายกระโปรงเนากระเป๋าติดกับตัวเสื้อใช่ไหมคะเหมือนที่นักเรียนสวมใส่อยู่เนี้ยเสื้อชุดพละนะคะจะมีกระเป๋าเห็นไหมคะใช้วิธีการเนาเท่าต่อไปตะเข็บเนาไม่เท่าใช้ประโยชน์ในโอกาสไหนคะเนาไม่เท่าใช้เป็นแนวในการเย็บจักเย็บเป็นแนวก่อนแล้วก็เย็บจักตามทีหลังนะคะเพื่อให้เป็นแนวจักมันจะได้ไม่เบี้ยวแล้วก็เส้นนะคะที่เราต้องการก็จะได้ตรงตามที่จะเย็บนะคะต่อไปเพื่อลองตัวเสื้อเย็บตะเข็บเนาไม่เท่าเพื่อลองตัวเสื้อเวลาเราจะตัดชุดใหม่หรือเสื้อผ้าใหม่นะคะส่วนตะเข็บด้นตะลุยด้นตะลุยใช้ประโยชน์ตอนไหนคะใช้เย็บโดยทั่วไปนะคะหรือทำแนวรูดแนวรูดปะผ้าหรือแนวรูดโดยทั่วไปนะคะต่อไปตะเข็บด้นถอยหลังใช้แทนการเย็บด้วยจากเย็บผ้านะคะต้องการความแข็งแรงตะเข็บด้นถอยหลังใช้เย็บชิ้นงานที่ต้องการความคงทนแข็งแรงเห็นไหมคะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเลือกใช้การเย็บด้วยตะเข็บต่างๆเนี่ยต้องดูลักษณะงานด้วยนะคะตะเข็บสอยซ่อนได้ที่เราจะเรียนกันวันนี้ดูนะคะประโยชน์นำไปใช้อย่างไรใช้สอยอะไรคะขอบขากางเกงนะคะชายกระโปรงชายเสื้อนะคะการสอยนะสอยชายเสื้อชายกระโปรงแล้วก็ขอบขากางเกงนะคะต่อไปตะเข็บคัทเวิร์กเพื่ออะไรคะกันรุ่ยนะคะกันรุ่ยเวลาเราเย็บผ้าบางทีจะมีได้จะหลุดรุ่ยออกมาใช่ไหมคะใช้วิธีการเย็บตะเข็บคัทเวิร์กตกแต่งชิ้นงานได้ไหมตกแต่งชิ้นงานก็ได้นะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างเสื้อของนักเรียนเสื้อตัวเล็กที่คุณครูให้เป็นการบ้านไปแล้วก็ในเล่มการทำตะเข็บเบื้องต้นนะคะมีในเล่มนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากในเล่มของครูได้นะคะตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัทเวิร์กก็มีนะคะในเล่มต่อไปเรามาดูวิธีการเย็บตะเข็บสอยซ่อนได้กันก่อนนะการสอยซ่อนได้สอยยังไงนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือฝึกปฏิบัติกันพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ
1: สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเย็บสอยซ่อนได้นะคะซึ่งการสอยซ่อนได้นะคะจะใช้สำหรับสอยชายแขนเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงว่าสอยซ่อนได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเราจะต้องไม่เห็นได้นะคะจะเห็นได้แค่จุดเล็กๆ เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าจะทำยังไงนักเรียนตัดผ้าขนาด 7x12 นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับผ้าลงมาก่อนประมาณ1 เซนนะคะ2

รอบนะคะ2ทบนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนักเรียนเอานิ้วกรีดให้มันเป็นรอยยับเลยเพื่อเราจะได้สอยซ่อนได้ง่ายๆนะคะให้เป็นรอยยับแบบนี้นะคะเราจะหันด้านสันทบเข้าหาตัวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเข็มเราใช้ได้คู่เหมือนเดิมนะมัดปมให้เรียบร้อยแทงให้ปมอยู่ในสันทบของผ้านะคะนี่ปมจะอยู่ในสันทบผ้าแม้จะเป็นรอยพับแบบนี้นะคะจากนั้นแทงมาเสร็จแล้วเราจะสะกิดผ้าผืนข้างล่างที่ไม่ใช่ผืนสันทบเนาะเล็กๆให้ใกล้เคียงกับตรงที่ได้เราโผล่ออกมาสะกิดเสร็จแล้วดึงขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นแทงย้อนกลับเข้าไปในสันทบผ้าให้ใกล้เคียงกับรูเดิมที่ได้มันโผล่ออกมาเนาะและให้เข็มอยู่ในสันทบผ้าแบบนี้นะคะพอประมาณ1เซนให้มันโผล่ออกมาแบบนี้ดึงขึ้นนะคะจากนั้นดึงเสร็จนะคะดึงให้แน่นเนาะเราจะไม่เห็นได้เห็นไหมคะจะเห็นเป็นจุดเพียงจุดเล็กๆแบบนี้จากนั้นทำเหมือนเดิมสะกิดผ้าเล็กๆที่ผืนข้างล่างนะคะแล้วก็ดึงขึ้นดึงให้แน่นๆเนาะแทงย้อนกลับเข้าไปในสันทบผ้าเหมือนเดิมประมาณ1เซนให้มันโผล่ออกมาเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดผ้านะคะ

เราก็ทำมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะทำเรื่อยๆจนเสร็จนี่ก็อันสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นอันสุดท้ายเราจะจบเหมือนจบงานปกตินะคะถ้ามันมีเศษได้พันเศษผ้าหนูก็ดึงทิ้งให้เรียบร้อยเนาะ

0: จบอันสุดท้ายนะคะเราจะแทงกลับเข้าไปข้างในผ้าเหมือนเดิมเพื่อเราจะทำให้ปมอยู่ในซ่อนเอาไว้ปมอยู่ในผ้านะคะทำเหมือนเดิมคือไปสะกิดผ้าเล็กๆแต่สะกิดด้านในเนาะแล้วก็เอาได้พันปลายเข็มไป 3-4 รอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จบเป็นอันเสร็จนะคะเห็นไหมว่าลักษณะเสร็จแล้วของครูแทบจะไม่เห็นได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นการสอยซ่อนได้เนาะเราจะไม่เห็นได้จะเห็นได้เพียงเป็นจุดเล็กๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นจุดๆเล็กๆเฉยๆแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับการสอยซ่อนได
1: ้นักเรียนคะเราก็ชมวิดิทัศน์จบไปแล้วนะคะขอบคุณสื่อเพื่อการศึกษาดีๆในครั้งนี้นะคะปรบมือค่ะเป็นไงคะทำยากไหมสอยซ่อนได้การสอยซ่อนได้การสอยซ่อนได้สอยให้เห็นรอยเย็บของได้เป็นไงคะนิดเดียวหรือน้อยที่สุดนะคะต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ดูทีเดียวเลย2วิธีการเย็บตะเข็บคัทเวิร์กนะคะ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเย็บสอยพันดินนะคะหรือการเย็บคัทเวิร์กลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะการเย็บคัทเวิร์กนะคะจะมี2แบบนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันแบบแรกนะคะเป็นแบบนี้นะคะใช้สำหรับเย็บริมผ้ากันขอบผ้ารุ่ยนะคะอีกแบบนึงนะคะจะเป็นแบบนี้ใช้เย็บในผ้าเลยใช้สำหรับตกแต่งลวดลายชิ้นงานต่างๆของเราให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าจะมีวิธีเย็บยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลำดับแรกนะคะนักเรียนตัดเศษผ้าที่มีอยู่ที่บ้านใช้ผ้าอะไรก็ได้นะคะลูกตัดขนาด7คูณ12เซนนะคะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการเย็บริมผ้าก่อนหนูก็เอาดินสอขีดล่างไปเลยประมาณห่างจากขอบผ้ามาประมาณ 0.5 เซนนะคะจากนั้นขีดให้เป็นรอยดินสอไว้แบบนี้เพื่อจะเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะลูกจากนั้นนะคะและนักเรียนทำตามครูนะคะเอาได้อ้อมหลังเข็มแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเราจะได้เส้นแรกเป็นแบบนี้นะคะลูกจากนั้นเราจะแทงเข็มรอยดินสอเว้นระยะห่างประมาณ 0.3 เซนนะคะแทงลงไปแล้วเอาเข็มตั้งขึ้นไว้แบบนี้เอาได้อ้อมหลังเข็มนะคะแล้วค่อยๆดึงขึ้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดผ้านะคะเราจะเว้นช่องให้มันเท่าๆกันนะลูกประมาณ 0.3 เซนเนาะกะเอานะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าขอบได้จะอยู่ริมผ้านะเพราะว่าประโยชน์ของมันคือการขอบผ้ารุ่ยนะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะ

0: เย็บไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอันสุดท้ายนะคะแล้วเราจะมาทำปมจบกันนะคะเวลาเราทำปมจบนะคะจบเหมือนจบงานปกติเราจะสะกิดที่ผ้าเล็กๆตรงมุมด้านบนนะคะลูกแล้วก็เอาได้พันปลายเข็มไปสัก 2-3 รอบนะคะเอานิ้วกดไว้แล้วก็ดึงขึ้นตึ้งก็จะมีปมอยู่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้เป็นการเย็บริมผ้านะคะหรือเย็บคัตเวิร์กนะคะเสร็จแล้วนะคะลำดับถัดมาเดี๋ยวเราจะไปทำอันที่เย็บในผ้านะคะเพื่อใช้สำหรับตกแต่งชิ้นงานนะคะถัดไปนะคะเราจะเริ่มมาจากใช้ผ้าผืนเดิมนะลูกขีดเส้นนะคะขีดเส้น2เส้นให้ระยะห่างประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้เส้นที่เป็นคู่กันขนานกันแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ได้คู่เหมือนเดิมผูกปมให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโดยใช้เส้นบนนะคะแล้วก็ดึงได้นะคะจากนั้นแทงเส้นข้างล่างเยื้องมาประมาณ 0.3 เซนไปโผล่เส้นข้างบนให้มันขนานกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะลูกแล้วก็เอาได้ที่ติดอยู่กับผ้าไว้ข้างหลังเข็มนะคะดึงขึ้นบังเอิญครูใช้ได้ยาวมากดึงไปก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นแทงเส้นข้างล่างให้ระยะห่างประมาณ 0.3 เซนเหมือนกันนะคะทำเหมือนเดิมเลยไปขึ้นเส้นข้างบนเอาได้ไว้หลังเข็มดึงขึ้นเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะลูกเราก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจนเกือบจะอันสุดท้ายแล้วพอถึงอันสุดท้ายเราจะทำปมจบนะคะทีนี้เราจะทำปมจบโดยการไปจบปมอยู่ข้างล่างชิ้นงานเนาะอันนี้คืออันสุดท้ายของเรานะคะท้ายเราจะทำปมจบโดยการแทงย้อนกลับไปข้างล่างนะคะเพื่อให้ปมเราอยู่ข้างล่างนะคะปมมันจะมาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะลูกจากนั้นเหมือนจบงานปกตินะคะคือสะกิดผ้าเล็กๆประมาณ 2-3 เส้นได้นะคะแล้วก็เอาได้พันปลายเข็มไปประมาณ3รอบถ้าเราอยากได้ปมใหญ่ก็พันมากกว่านั้นแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเอานิ้วกดเอาไว้แบบนี้ปมก็จะชิดกับผ้าเสร็จแล้วนะคะได้ปมมาแบบนี้ก็ตัดได้ออกเลยเป็นอันเสร็จชิ้นงานของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี
1: ้จบไปแล้วนะคะตะเข็บคัตเวิร์กยากไหมยากไหมคะระหว่างสอยซ่อนได้กับตะเข็บคัตเวิร์กลูกคิดว่าอันไหนยากกว่ากันในสายซ่อนได้คัตเวิร์กเดี๋ยวยังไงคุณครูจะคอยให้คำแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครติดหรือปฏิบัติไม่ได้หรือทำตรงไหนไม่ได้สอบถามได้เลยนะคะคุณครูให้คำแนะนำอยู่ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราดูวิดีทัศน์อาจจะไม่ชัดเท่าที่เราปฏิบัติจริงนะคะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆสำหรับวันนี้นะคะปรบมือให้นะคะต่อไปตอนนี้นะคะนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะ ทุกกลุ่มมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะนะก่อนที่เราปฏิบัติกันนะคะมีข้อตกลงการปฏิบัติงานในวันนี้ทำยังไงบ้างนักเรียนก็นั่งกลุ่มเดิมตามที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือประธานกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะคะในการปฏิบัติงานเมื่อกี้ได้ชมวิธีทัศน์ไปแล้วในเรื่องของการเย็บตะเข็บสอยส้นได้แล้วก็ตะเข็บคัดเวิร์กนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติไหมคะพร้อมแล้วนะคะร้อยอะไรนะร้อยได้ในเข็มไว้ก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนปฏิบัติเสร็จแล้วชิ้นงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนำมาติดผลงานลงใบงานที่4เรื่องผลงานการเย็บด้วยมือนะคะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะใบงานที่4เรื่องผลงานการเย็บด้วยมือเสร็จแล้วก็ติดผลงานลงไปนะคะส่วนเสื้อตัวเล็กที่ให้ไปเป็นการบ้านวันนี้เอามาไหมคะนักเรียนเย็บตะเข็บให้เสร็จแล้วก็ติดลงใบงานก่อนแล้วนักเรียนก็ทำชิ้นงานชิ้นนี้หรือนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะคะแบ่งหน้าที่กันชิ้นงานเสื้อตัวเล็กนี้นะคะเสื้อตัวเล็กนี้นักเรียนจะฟังก่อนเสื้อตัวเล็กนี้นักเรียนจะเย็บด้วยวิธีคัทเวิร์กหรือสอยซ้อนได้ก็ได้คุณครูให้เลือกเพราะว่าการบ้านที่คุณครูให้ไปก็คือนักเรียนไปเย็บด้นถอยหลังมาหรือตะเข็บที่นักเรียนต้องการเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างเห็นไหมคะแต่ส่วนด้านล่างยังไม่ได้เย็บใช่ไหมฉะนั้นด้านล่างให้ลูกเย็บด้วยวิธีสอยซ่อนได้หรือแบบคัทเวิร์กก็ได้ให้เลือกเอาเราถนัดแบบไหนนะคะโดยนักเรียนต้องพับแบบนี้ก่อนนะต้องพับอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าพับแล้วมันเด้งออกมันไม่เรียบนักเรียนสามารถไปใช้เตารีดได้รีดนะคะเพื่อให้เป็นแนวนะคะคุณครูมีเตารีดมาให้ด้วยสองข้างเลยให้เท่ากันนะคะถ้านักเรียนจะคัทเวิร์กนักเรียนก็พับแค่นี้แต่ถ้านักเรียนจะสอยซ่อนได้นักเรียนต้องพับอีกรอบหนึ่งให้มันเป็น2ชั้นนะคะนะสำหรับการบ้านงานชิ้นนี้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็นักเรียนสามารถไปสร้างชิ้นงานของตัวเองได้นะคะโดยนำแนวความรู้นี้ไปใช้เหมือนนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชิ้นงานเสร็จเร็วแล้วก็เสื้อเย็บเสร็จเร็วคุณครูจะให้นักเรียนตกแต่งเพ้นท์ลายได้เลยนะคะสำหรับงานของกลุ่มตัวเองลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างยากไหมการเย็บตะเข็บคัตเวิร์กกับสอยซ่อนได้ยากไหมคะ
1: ยาก
0: หลายคนบอกว่ายากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจนะคะทำได้มันไม่ยากเลยนิดเดียวเองนะคะอาจจะงงนิดนึงแต่ตะเข็บสองตะเข็บนี้ก็มีความจำเป็นนะคะในเรื่องของการเย็บด้วยมือเนาะนักเรียนปลายทางเป็นไงกันบ้างคะเย็บเสร็จแล้วยังนะคะถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะแล้วก็ค่อยส่งคุณครูในนอกชั่วโมงนะชั่วโมงว่างก็ค่อยไปส่งนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางช่วยสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของการเย็บด้วยมือนะคะนักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญกลุ่ม3นะคะลองสรุปให้คุณครูและก็เพื่อนๆปลายทางฟังนิดนึงนะคะว่าการที่เราเรียนการเย็บตะเข็บด้วยมือ

0: เนี่ยเราได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงแล้วเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างระหว่างการทำงานค่ะ
1: สรุปความรู้ก็คือความรู้ที่เราได้ในวันนี้ก็คือการเนาการสอยซ่อนได้การคัดเวิร์กการตะลุการด้นตะลุยหรือว่าการด้นถอยหลังครับประโยชน์ในการใช้ครับคือการนำไปซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้นหรือว่าหารายได้จากการซ่อมแซมเสื้อผ้าครับปัญหาที่พบเจอคือได้ไม่พอครับหรือว่ามีการเย็บที่ไม่ตรงครับ
0: เย็บเบี้ยวเหรอคะ
1: ใช่
0: ค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยค่ะคุณครูอยากทราบว่าช่วงระหว่างที่นักเรียนปฏิบัตินักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างกลุ่มอื่นมีไหมมีไหมคะมีบางคนร้อยได้เท่าเข็มรูมันเล็กเกินเหรอคะไม่ได้เหรออายุยังน้อยเลยนะคะนักเรียนปลายทางเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยๆปรับไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปสรุปบทเรียนวันนี้การเย็บด้วยมือเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้สำหรับทำอะไรคะซ่อมแซมใช่ไหมคะนอกจากซ่อมแซมแล้วถ้ามีความชำนาญมากขึ้นนักเรียนสามารถนำไปตกแต่งหรือดัดแปลงเสื้อผ้าของนักเรียนได้นะคะหรือการสร้างชิ้นงานในการประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกหรือจำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมได้นะคะโดยการใช้เข็มเย็บผ้าด้วยมือนะคะแทนการเย็บด้วยจับช่วยต่อยอดและพัฒนาสู่อาชีพในอนาคตได้นะคะใครสนใจทางด้านนี้ก็ลองไปพัฒนาตัวเองดูนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะอาทิตย์หน้าจะเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมในเรื่องของใบความรู้และใบงานเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะหรือคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: และเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพินิจต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23 ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกลางตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5D นะครับซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุข

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
5: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
6: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
7: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
4: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
8: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
4: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: So who got 5 friends? Raise your hand. นักเรียนไปทางเล่นตรงทางใครได้5คนแล้วใครได้เพิ่ม5คน Very good. Okay. All right. So now this is Mingo game. So here, what do we call? Where is it? Where is it? Where is it?
1: Restaurant,
0: very good, restaurant. So in the restaurant, we have the first one is the server. The person is a person who asks for the food order. We call the server or the waiter or the waitress. And the second one, we have server and we need to have customer. Everybody say customer. Customer.Okay, so customer is a person who make the food order. Okay, server make or ask for. Everybody, server make or ask for. Server make or ask for. Server คนที่ถามหรือคนที่สั่งเมนูเอ่ยถามนั่นเอง ask for the food order and customer is a person who makes the food order okay who wants to be volunteers เดี๋ยวขณะนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางสามารถออกมาเล่นแสดงบทบาทสมมุติเป็น server และ customer ได้เลยโดยเราจะมีเมนูให้และให้เราทำการสั่งอาหารตามโครงสร้างประโยคที่เราได้เรียนมานั่นเองโอเค so who be volunteer raise your handRaise your hand. Okay. Can you come up to the stage? And the second one. Okay, Foster first. All right. Foster. Foster, Foster, can you get the apron? Apron, apron, apron. เดี๋ยวเราจะมีapron หรือผ้ากันเปื้อนให้คนที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ใส่ด้วยเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เข้าถึงบทบาทสมมุติได้อย่างแท้จริงเลยนะครับโอเค right now the server is going to be here in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 the waiter everyone just clap your hand welcome okaySo T, you are going to be the customer, okay, who makes the food order. And you are going to be the server who asks for the food order. Okay, let's do it. T, can you watch it? Okay, let's do it.
2: What would you like to eat?
3: Would I like to eat?American food.
0: Okay, you press it. Press it. All right, next one.
2: What would you like to eat?
3: I would like to eat burger.
0: Yes.
2: What would you like to eat? Eat.
0: Okay, what would you like to eat?
3: I would like to eat chicken.
0: Chicken, okay, chicken. Let's talk about toppings.
2: What would you like to eat?
3: I would like to eat fried egg.
2: What would you like to drink?
3: I would like to drink is drinking water.
0: I would like to drink drinking water. Okay, thank you very much. All right.Okay, so next one. Okay, Nasha, Parasha, all right. Okay, good one. Do you want to be, who do you want to be? Who do you want to be, server or customer?
4: Customer.
0: Customer, and who wants to be server? All right, group six. Okay, so server, you can get the apron. Don't forget to say hi or hello.Because right now you are supposed to be at the restaurant. เด็กๆจะต้องแสดงบทบาทสมมุติให้สมจริงเลยเพราะว่าขณะนี้เราอยู่ที่ restaurant. การเจอครั้งแรก the first meet. การเจอครั้งแรกเราต้องทำไง
2: Hello.
0: Ah, okay. You want to do it? Right now. Okay, let's do it.

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

0: อาสาพี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
1: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
3: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อเพิ่นก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
4: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปรียบ
5: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
6: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
1: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
7: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของรากที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของรากที่2ได้ค่ะค่ะและข้อที่2 นะคะนักเรียนสามารถหารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0โดยใช้บทนิยามของรากที่2ได้ค่ะและนักเรียนสามารถบอกได้ว่ารากที่2ของจำนวนจริงบวกที่กำหนดให้เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะนั่นเองค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปรู้จักรากที่2ในคณิตปลายทางเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้25มีกี่จำนวนอะไรบ้างนักเรียนปลายทางคะแนนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะว่าจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้25มีกี่จำนวนมีอะไรบ้างคะมี5ใช่มั้ยเลยบอกว่า5ค่ะเพราะ5ยกกำลัง2แล้วได้25ถูกต้องแปลว่ามีอีกมั้ยคะมีจำนวนอื่นอีกมั้ยคะหรือว่ามีแค่5ตัวเดียวมีไหมคะและเรายังทราบอีกว่ามีอีกหนึ่งจำนวนคือจำนวนอะไรคะจำได้ในเรื่องคะจำนวนลบคูณด้วยจำนวนลบได้จำนวนอะไรคะจำนวนบวกใช่ไหมคะดังนั้นอีกหนึ่งจำนวนที่เราได้คือจำนวนอะไรคะลบห้าค่ะนักเรียนคะซึ่งลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้25เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคะแนนปลายทางคะจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้25เราจะมีทั้งหมดกี่จำนวนคะ2จำนวนด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่5ลบ5ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้นะคะว่าจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้25จะมี2จำนวนด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะในคำถามถัดไปค่ะเราสามารถแสดงจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้25ให้อยู่ในรูปกลนได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายกลนใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยเลข25ตามด้วยจำนวน25ลงไปนะคะก็คือกลนที่2ของ25นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะและกลนที่2ของ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมคะเท่ากับ5เก่งมากๆเลยค่ะเราจะได้ค่ะว่ากลที่2ของ25มีค่าเท่ากับ5นะคะเพราะว่าเราทราบแล้วค่ะว่า5ยกกำลัง2เท่ากับ25นั่นเองนะคะซึ่ง5ก็เป็นจำนวนจริงบวกด้วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักอะไรคะบทนิยามของรากที่2นั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0รากที่2ของ a ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้ a นะคะดังตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูต้องการนะคะให้นักเรียนช่วยกันหารากที่2ของ9นะคะซึ่งเราจะได้ว่ารากที่2ของ9ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้9ได้แก่จำนวนอะไรบ้างมี3

0: 3จำนวนเดียวไหมคะที่ยกกำลังสองแล้วได้9
1: ลบ
0: 3อะด้วยคะ
1: ลบ3
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่ารากที่2ของ9มี2จำนวนด้วยกันนั่นก็คือ3และลบ3ค่ะถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าเราทราบค่ะว่า3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9นะคะนั่นเป็นปลายทางและลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ9เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะรากที่2ของ9จะมีกี่จำนวนคะ
1: 2
0: จำนวนก็คือ3และลบ3นะคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีกสักหนึ่งข้อค่ะในข้อนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันหารากที่2ของ81ค่ะนะคะซึ่งรากที่2ของ81ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง2เราได้81ซึ่งได้เท่าไหร่นะคะได้9 9ยกกำลัง2เท่ากับ81ถูกต้องมีจำนวนเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: อีกจำนวนหนึ่งคือ
1: 9
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ81นั่นก็คือ9และลบ9เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเราทราบค่ะว่า9ยกกำลัง2เท่ากับ81ใช่ไหมคะและลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับ81เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะได้ว่ารากที่2ของ81เนี่ยก็จะมี2จำนวนด้วยกันก็คือ9และลบ9ถูกต้องค่ะค่ะซึ่งจากบทนิยามของรากที่2นะคะนักเรียนเราก็จะได้ค่ะว่ารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆเป็นไปได้ทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณครูให้นักเรียนหารากที่2นักเรียนจะต้องตอบทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนะคะค่ะที่เรียนคะคุณครูถามต่อเลยค่ะรากที่2ที่เป็นบวกของ16คือจำนวนใดเพราะเหตุใดเรียนค่ะคุณครูถามว่ารากที่2ที่เป็นบวกของ16นั่นคือจำนวนอะไรคะให้เรียนได้ยังคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะ4นะคะเป็นรากที่2ที่เป็นบวกของ16นะคะเพราะว่า4ยกกำลัง2เท่ากับ16นะคะและ4ก็เป็นจำนวนบวกใช่ไหมคะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะนะคะและรากที่2ที่เป็นลบของ16ล่ะคะคือจำนวนใด
1: ล
0: บ4เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่าลบ4เป็นรากที่2ที่เป็นลบของ16นั่นเองนะคะเพราะว่าลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้ค่ะเราก็จะได้ค่ะว่าถ้า A เป็นจำนวนจริงบวกนะคะรากที่2ของ A จะมีกี่รากคะ2รากด้วยการถูกต้องค่ะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์กลที่2ของ A นั่นเองนะคะและรากที่2ที่เป็นลบเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลบกลที่2ของ A ก็คือเอานำเครื่องหมายลบมาไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์กลใช่ไหมคะก็คือมาด้านหน้าเครื่องหมายกลนั่นเองนะคะและเราก็ทราบว่าถ้า A ของเราเป็น0นะคะรากที่2ของ A ก็คือ0จะมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ0ได้เลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะจดลงสมุดของตนเองได้เลยค่ะ

นักเรียนคะเรียนน่าจะจดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราทราบแล้วค่ะว่ากลที่2ของ A และลบกลที่2ของ A เป็นรากที่2ของ A จากบทนิยามนะคะเราจะได้ว่านะคะกลที่2ของ A ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A นะคะและลบกลที่2ของ A ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ A เช่นเดียวกันนะคะและเราทราบค่ะว่ากลที่2 A นะคะเป็นรากที่2ที่เป็นบวกของ A นะคะและเราจะสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากลที่2ของ A นั่นเองนะคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของเรานะคะนักเรียนคะถ้าคุณครูกำหนดให้ A เป็นจำนวนจริงบวกรากที่2ของ A ก็คือรากที่2ที่เป็นบวกนะคะซึ่งเราจะเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์กลที่2ของ A นะคะและรากที่2ที่เป็นลบนะคะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลบกลที่2ของ A นั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างค่ะ5เป็นจำนวนจริงบวกถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะเพราะว่า5เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะดังนั้น5ก็เป็นจำนวนจริงบวกด้วยนะคะคุณครูต้องการทราบว่ารากที่2ของ5คือจำนวนใดนักเรียนสามารถหาจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้5มีไหมคะได้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นตอนที่คุณครูต้องการให้เราเขียนคำตอบเราจะติดเครื่องหมายอะไรไว้คะเครื่องหมายกลไว้นะคะซึ่งเราจะมีกี่จำนวนคะกี่จำนวนคะ2จำนวนใช่ไหมคะนั่นก็คือเราจะได้ว่ารากที่2ของ5ก็คือกลที่2ของ5และลบกลที่2ของ5นะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหานะคะจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้5ได้เราก็สามารถติดเครื่องหมายกลไว้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งจำนวนบวกนะคะและจำนวนลบนั่นเองนะคะค่ะซึ่งจากบทนิยามนะคะเราก็จะได้ค่ะว่ากลที่2ของ5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะและลบกลที่2ของ5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะดังนั้นรากที่2ของ5ในข้อนี้ก็คือกลที่2ของ5และลบกลที่2ของ5นั่นเองค่ะค่ะทีนี้คุณครูก็จะมีคำถามมาถามกับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนคะมีจำนวนจริงใดที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนจริงลบหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีจำนวนจริงใดไหมนะที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนจริงลบนักเรียนว่ามีไหมคะมีหรือไม่มีคะเราว่ามีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่าไม่มีจำนวนจริงใดนะคะที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนจริงลบนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างที่1 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาว่ารากที่2ของ36คือจำนวนใดนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะนักเรียนคะรากที่2ของ36แน่นอนเลยว่าคุณครูให้หนูหารากที่2ดังนั้นคำตอบของเราต้องมีกี่จำนวนคะต้องมี2จำนวนเก่งมากนะคะนักเรียนคะรากที่2ของ36มี2จำนวนถูกต้องนะคะและเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ว่ายังไงคะเก่งมากซึ่งจะเขียนด้วยสัญลักษณ์กลอนซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้เรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูถามค่ะและรากที่2ของ36มีค่าเท่าไหร่คะมี6จำนวนเดียวไหมคะเก่งมากถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าเนื่องจากว่ากลที่2ของ36มีค่าเท่ากับ6นะคะและลบกลที่2ของ36ก็มีค่าเป็นลบ6นะคะก็คือมีเครื่องหมายลบติดไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วค่ะว่า6ยกกำลัง2เท่ากับ36ดังนั้นนะคะรากที่2ของ36ก็คือ6และลบ6ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูจำนวนถัดไปนะคะว่าคุณครูจะยกตัวอย่างจำนวนจริงบวกอะไรให้เรียนได้ทบทวนนะคะมาดูในตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนคะรากที่2ของ 0.01 นักเรียนคะ 0.01เป็นจำนวนจริงไหมคะเป็นไหมคะ
เป็นจำนวนจริงแล้วก็เป็นจำนวนจริงบวกใช่ไหมคะซึ่ง 0.01 เป็นทศนิยม3ดังนั้นก็เป็นจำนวนตรรกะด้วยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูถามต่อเลยค่ะและรากที่2ของ 0.01 ต้องมีกี่คำตอบคะต้องมี2คำตอบเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ 0.01 จะต้องมี2รากด้วยกันซึ่งเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรคะเก่งมากค่ะกลที่2ของ 0.01 และลบกลที่2ของ 0.01 ซึ่งนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะกลที่2ของ 0.01 คือเท่าไหร่คะ ก็คือ 0.1 ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะถ้าเราหากลที่2ของ 0.01 เราจะได้ว่าเท่ากับ 0.1 นั่นเองนะคะเพราะว่า 0.1 ยกกำลัง2ก็ได้ 0.01 นั่นเองค่ะและเราก็ยังได้ลบกลที่2ของ 0.01 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 0.1 ด้วยนะคะค่ะซึ่งดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ0.01 มีค่าเป็น 0.1 และลบ 0.1 นั่นเองค่ะนักเรียนคะถูกต้องค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในจำนวนถัดไปกันนะคะค่ะในตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียนคะครูถามก่อนเลยค่ะ8เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะเป็นใช่ไหมคะทีนี้ค่ะครูถามต่อรากที่2ของ8มีกี่รากคะ2รากด้วยกันนะคะซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์อะไรคะนะคะแล้วก็สามารถเขียนแทนได้ด้วยกลที่2ของ8นะคะและลบกลที่2ของ8นั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะกลที่2ของ8ก็คือจำนวนบวกใช่ไหมคะที่ยกกำลัง2แล้วได้8หนูหาได้ไหมคะมาถ้าไม่ได้เราก็สามารถใช่ไหมคะค้างติดเครื่องหมายกลได้เลยไหมคะได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนเต็มใดนะคะที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ8นะคะดังนั้นค่ะรากที่2ของ8ก็คือกลที่2ของ8และลบกลที่2ของ8นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นไง3ข้อโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปค่ะตัวอย่างที่4บักนักเรียนค่ะ 1.2 เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะเป็นใช่ไหมคะซึ่ง 1.2 เป็นทศนิยมซ้ำใช่ไหมคะดังนั้นรากที่2ของ 1.2 ต้องมีกี่คำตอบคะมี2คำตอบก็คือมี2รากถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์อะไรคะก็คือกลที่2ของ 1.2 และลบกลที่2ของ 1.2 นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนคะและรากที่2ของ 1.2 นักเรียนหาคำตอบได้ไหมคะจำนวนจริงใช่ไหมคะจำนวนจริงหาสิคะดูว่ามีจำนวนจริงใดไหมคะที่ยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับ 1.2 หาได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ 1.2 และลบกลที่2ของ 1.2 ใช่ค่ะเราสามารถค้างเครื่องหมายกลไว้ได้เลยนะคะค่ะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนตรรกะใดนะคะที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ 1.2 ค่ะดังนั้นรากที่2ของ 1.2 ก็คือกลที่2ของ 1.2 และลบกลที่2ของ 1.2 นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าข้อไหนที่เรียนไม่สามารถหาจำนวนจริงนะคะที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนที่คุณครูต้องการหรือกำหนดให้เรียนก็สามารถติดเครื่องหมายกลไว้ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าจะต้องมีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนะคะเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะนักเรียนคะข้อนี้เศษ1ส่วน9เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะเศษ1ส่วน9เป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเนาะก็จะเป็นจำนวนตรรกะด้วยโอเคค่ะนักเรียนคะรากที่2ของเศษ1

0: ส่วน9นะคะจะมีกี่จำนวนคะมี2จำนวนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะได้2รากนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์อะไรคะก็คือนะคะกลอนที่2ของเศษ1ส่วน9และลบกลอนที่2ของเศษ1ส่วน9นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะว่ากลอนที่2ของเศษ1ส่วน9เราสามารถหาคำตอบได้ไหมคะ
1: เศษ
0: 1ส่วน3เก่งมากและลบกลอนที่2ของเศษ1ส่วน9เหรอคะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่ากลอนที่2ของเศษ1ส่วน9เราหาคำตอบได้เป็นเศษ1ส่วน3ถูกต้องค่ะและลบกลอนที่2ของเศษ1ส่วน9ก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน3นะคะซึ่งเราทราบค่ะว่าเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน9นะคะดังนั้นค่ะรากที่2ของเศษ1ส่วน9ก็คือเศษ1ส่วน3และลบเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นข้อไหนที่เรียนสามารถหาค่ารากที่2ได้เรียนก็อย่าลืมตอบให้คุณครูด้วยนะคะอย่างตัวอย่างที่5เลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายเรียนน่าจะตอบคุณครูได้ทุกข้อแล้วนะคะข้อเดียวอีกสัก1ข้อค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน5เป็นจำนวนจริงบวกไหมคะ
1: เป็น
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเศษ2ส่วน5เป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็เป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองนะคะดังนั้นรากที่2ของเศษ2ส่วน5จะมีกี่คำตอบคะ
1: 2
0: คำตอบนะคะซึ่งก็คือ2รากนั่นเองนะคะและเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์อะไรคะถูกต้องค่ะเราก็สามารถเขียนแทนได้ด้วยกลอนที่2ของเศษ2ส่วน5และลบกลอนที่2ของเศษ2ส่วน5นั่นเองทีนี้ค่ะช่วยครูหาคำตอบต่อค่ะกลอนที่2ของเศษ2ส่วน5หนูสามารถหาค่าได้ไหมคะจำนวนจริงใดนะคะที่ยกกำลัง2แล้วได้เศษ2ส่วน5มีไหมคะไม่มีแปลว่าคำตอบของเราจะเป็นยังไงคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็น
1: กลอนที่2ของเศษ2ส่วน5
0: ถูกต้องและเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเรานะคะไม่มีจำนวนตรรกยะใดค่ะที่ยกกำลัง2แล้วมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5นะคะค่ะดังนั้นนะคะเราจะได้ว่ารากที่2ของเศษ2ส่วน5ก็คือกลอนที่2ของเศษ2ส่วน5และลบกลอนที่2ของเศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะจากทั้ง6ตัวอย่างนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถหารากที่2นะคะของจำนวนจริงบวกที่ครูได้กำหนดให้ได้ใช่ไหมคะโดยใช้บทนิยามรวมถึงนักเรียนสามารถนะคะบอกได้ว่ารากที่2นะคะของจำนวนจริงบวกที่ครูได้กำหนดให้เป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะใช่ไหมคะดังนั้นนะคะนักเรียนรากที่2ของจำนวนตรรกยะบวกนะคะตามตัวอย่างที่ครูยกมาทั้ง6ตัวอย่างนะคะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะสังเกตดูนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่าถ้าคุณครูมีจำนวนมาให้นะคะและให้เรียนช่วยกันหารากที่2ของจำนวนที่ครูได้กำหนดให้นักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้หรือเปล่านะคะรวมถึงนักเรียนจะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่เรียนได้หาคำตอบมาเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดวันนี้พร้อมกันเลยค่ะนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่5นะคะรากที่2นั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่5นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งนี่คือหน้าตาแบบฝึกหัดที่เราจะได้ทำในวันนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเรียนปลายทางสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะและน่าจะทำแบบแผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1ค่ะข้อที่1ใครจะอาสาเฉลยให้คุณครูคะโอเคค่ะโอเคนะคะข้อที่1เดี๋ยวกลุ่มที่1จะอาสาให้ค่ะนักเรียนคะรากที่2ของ64ได้แก่จำนวนใดบ้างคะ
1: ได้แก่8และลบ8ครับ
0: 8และลบ8ถูกต้องค่ะซึ่ง8และลบ8เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะครับ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากค่ะนักเรียนคะค่ะเราก็จะได้ค่ะว่ารากที่2ของ64ได้แก่8และลบ8นั่นเองค่ะและรากที่2ของ64ก็เลยเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองค่ะเพราะ8และลบ8เป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ใครอาสาขอบคุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะรากที่2ของ13ได้แก่จำนวนอะไรคะ
2: ได้แก่กลที่2ของ13แล้วก็ลบกลที่2ของ13ค่ะ
0: กลที่2ของ13และลบกลที่2ของ13ถูกต้องค่ะและรากที่2ของ13เป็นจำนวนอะไรคะ
2: จำนวนอัตตรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะและในปลายทางคะเราจะได้ว่ารากที่2ของ13นะคะเป็นจำนวนอัตตรกยะนั่นเองค่ะเนื่องจากว่ากลที่2ของ13ก็เป็นจำนวนอัตตรกยะใช่ไหมคะลบกลที่2ของ13ก็เป็นจำนวนอัตตรกยะดังนั้นรากที่2ของ13ก็เป็นจำนวนอัตตรกยะนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะ2ข้อแรกถูกหมดไหมคะถูกหมดเก่งมากค่ะดังนั้นเรามาเฉลยในข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนคะข้อที่3รากที่2ของ49กลุ่มไหนเฉลยให้คุณครูอ่ะโอเคเป็นกลุ่มนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะรากที่2ของ49ได้แก่จำนวนอะไรคะ
3: 7และลบ7ครับ
0: 7และลบ7ถูกต้องค่ะและรากที่2ของ19เป็นจำนวนอะไรคะ
3: จำนวนตรรกยะครับ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากค่ะนักเรียนคะนะคะเราจะได้ว่ารากที่2ของ49ได้แก่7และลบ7ใช่ไหมคะซึ่ง7ก็เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลบ7เป็นจำนวนเต็มลบซึ่งก็เป็นจำนวนตรรกยะทั้งคู่นะคะดังนั้นรากที่2ของ49ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มถัดไปข้อที่4กลุ่มไหนคะเชิญครูเฉลยกลุ่มที่6ขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนคะรากที่2ของ120

0: 11ได้แก่จำนวนอะไรบ้างคะ
1: 11และลบ11ครับ
0: 11และลบ11ถูกต้องค่ะและรากที่2ของ121เป็นจำนวนอะไรคะ
1: จำนวนตรรกยะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากถูกต้องค่ะนักเรียนคะนะคะเรียนปลายทางคะเราจะได้ว่ารากที่2ของ121ได้แก่11และลบ11ค่ะซึ่ง11และลบ11เป็นจำนวนตรรกยะดังนั้นรากที่2ของ121ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยถูกต้องค่ะ4ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในข้อที่5กันต่อเลยค่ะค่ะนักเรียนคะข้อที่5ข้อที่5กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะข้อที่5ขอบคุณค่ะนะคะข้อที่5ค่ะนักเรียนคะรากที่2ของ27ได้แก่จำนวนอะไรคะ
2: กลที่2ของ27ค่ะและกลที่และลบกลที่2ของ27ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะแล้วรากที่2ของ27เป็นจำนวนอะไรคะ
2: จำนวนอัตตกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเลยค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ27ได้แก่กลที่2ของ27และลบกลที่2ของ27ค่ะซึ่งกลที่2ของ27และลบกลที่2ของ27เป็นจำนวนอัตตกยะนะคะดังนั้นรากที่2ของ27ก็จะเป็นจำนวนอัตตกยะด้วยถูกต้องค่ะ5ข้อแรกครึ่งทางแล้วใครถูกหมดคะยกมือขึ้นเก่งมากๆค่ะเรามาดูในข้อที่6ข้อที่6กลุ่มไหนอาสาตอบให้คุณครูขอบคุณค่ะค่ะในปลายทางค่ะข้อที่6นะคะเขาบอกว่ารากที่2ของ0ได้แก่จำนวนอะไรคะ
1: ได้0ครับ
0: ได้แก่0ใช่ไหมคะมีคำตอบเดียวถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะและ0ค่ะนั่นเลยครับเป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่ารากที่2ของ0ก็คือ0นั่นเองค่ะซึ่ง0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะดังนั้น0ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะดังนั้นรากที่2ของ0ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่7ข้อที่7ล่ะคะกลุ่มไหนกลุ่มเชิญครูเฉลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อที่7กันนะคะนักเรียนปลายทางข้อที่7ค่ะรากที่2ของ 0.04 ได้แก่จำนวนอะไรคะ
2: 0.2 และลบ 0.2 ค่ะ
0: 0.2 และลบ 0.2 ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ 0.04 ได้แก่ 0.2 และลบ 0.2 ซึ่งรากที่2ของ 0.04 เป็นจำนวนอะไรคะ
2: จำนวนตรรกยะค
0: ่
2: ะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนทราบแล้วค่ะว่า 0.2 เป็นทศนิยมซ้ำใช่ไหมคะลบ 0.2 ก็เป็นทศนิยมซ้ำซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นจำนวนตรรกยะดังนั้นรากที่2ของ 0.04 ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่8ข้อที่8เป็นเศษส่วนบ้างนะกลุ่มไหนช่วยครูเฉลยดีคะขอบคุณค่ะค่ะข้อที่8นะคะรากที่2ของเศษ4ส่วน25ได้แก่จำนวนอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน5และลบเศษ2ส่วน5ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเราจะได้ค่ะว่ารากที่2ของเศษ4ส่วน25ก็คือเศษ2ส่วน5และลบเศษ2ส่วน5ซึ่งรากที่2ของเศษ4ส่วน5เป็นจำนวนอะไรคะ
1: จำนวนตรรกยะครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่านะคะเนื่องจากว่าเศษ2ส่วน5นะคะและลบเศษ2ส่วน5เป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองดังนั้นรากที่2ของเศษ4ส่วน25ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากๆเลยค่ะ8ข้อแรกนะคะเราเหลืออีกข้อคะ2ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่9กันเลยค่ะข้อที่9ข้อนี้ใครช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่9กันต่อเลยค่ะนักเรียนคะรากที่2ของ 1.1 ได้แก่จำนวนอะไรคะ
2: 1.1 และลบ 1.1 ค่ะ
0: ที่เพื่อนตอบมาเป็นไงถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกหรือไม่ถูกมีกลุ่มอื่นได้คำตอบอื่นไหมคะรากที่2ของ 1.1 นะคะได้ไหมคะนักเรียนสามารถหาจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้ 1.1 ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นคำตอบเราคืออะไรอะไรตอบใหม่ได้ไหมคะอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะ
2: กลที่2
3: ของ 1.1 และลบกลที่2ของ 1.1 ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งค่ะรากที่2ของ 1.1 จะเป็นจำนวนอะไรคะ
3: อตะกะยะค่ะ
0: เป็นจำนวนอตะกะยะถูกต้องค่ะนักเรียนคะเพราะเราทราบแล้วค่ะว่ากลที่2ของ 1.1 และลบกลที่2ของ 1.1 เป็นจำนวนอตะกะยะนะคะดังนั้นรากที่2ของ 1.1 ก็จะเป็นจำนวนอตะกะยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาในข้อสุดท้ายกันบ้างค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10ใครช่วยครูเฉลยดีคะข้อนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่10กันนะคะนักเรียนค่ะข้อสุดท้ายค่ะรากที่2ของเศษ3ส่วน2ได้แก่จำนวนอะไรบ้างคะ
4: กลที่2ของเศษ3ส่วน2และลบกลที่2ของเศษ3ส่วน2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะซึ่งรากที่2ของเศษ3ส่วน2ได้เป็นจำนวนอะไรคะ
4: อตักกยะครับ
0: จำนวนอตักกยะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่าค่ะว่ากลที่2ของเศษ3ส่วน2และลบกลที่2ของเศษ3ส่วน2ทั้งคู่เป็นจำนวนอตักกยะนะคะดังนั้นรากที่2ของเศษ3ส่วน2ก็จะเป็นจำนวนอตักกยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะทั้ง10ข้อนักเรียนทำได้หมดไหมคะใครถูกหมดเลย10ข้อยกมือสิคะเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองเลยนะคะนะคะแปลว่าในเรื่องของรากที่2นักเรียนปลายทางน่าจะบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะถ้าคุณมีจำนวนกำหนดมาให้นักเรียนสามารถหารากที่2ของจำนวนที่ครูกำหนดมาให้ได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าจำนวนรากที่2ที่ครูกำหนดให้เป็นจำนวนตักกยะหรือจำนวนอตักกยะบอกได้ไหมคะ
5: ได้
0: บอกได้ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของวันนี้กันต่อค่ะค่ะนักเรียนคะนะถ้าเรากำหนดให้ A นะคะแทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0นะคะรากที่2ของ A ก็คืออะไรคะ
6: จำนวนจริงที่ยกกำลังของ A
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่ารากที่2ของ A ก็คือจำนวนจริงนะคะที่ยกกำลัง2แล้วได้ A ซึ่งมีกี่รากคะ2รากใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเมื่อเราให้ A เป็นจำนวนจริงบวกใช่ไหมคะรากที่2ของ A จะมี2รากนั่นก็คือรากที่2ที่เป็นบวกนะคะซึ่งเราสามารถเขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายกลใช่ไหมคะเราก็ตามด้วย A ได้นะคะและรากที่2ที่เป็นลบเราก็จะใส่เครื่องหมายลบไว้หน้ากลใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบกลที่2ของ A นั่นเองค่ะค่ะและค่ะที่เราทราบเลยค่ะว่าถ้า A ของเราเป็น0รากที่2ของ A จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น0มีเพียงแค่จำนวนเดียวสามารถตอบได้เลยนะคะค่ะและรากที่2ของจำนวนตรรกยะบวกจะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะไม่สามารถเป็นทั้งคู่ได้นะคะค่ะทีนี้ค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรคะ
6: ร
0: ากที่2เหมือนเดิมนะคะแต่เรามาลองดูว่าคุณครูจะมีคำถามหรือว่าโจทย์ปัญหาอะไรมาตรวจสอบความรู้นักเรียนนะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือแบบฝึกหัดที่6การหารากที่2ค่ะและแบบฝึกหัดที่7การหารากที่2และกลนที่2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะเป็นไงคะข้อนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้ใช่ไหมนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่ารากที่2คืออะไรรู้จักยังคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทุกคนพร้อมพร้อม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั้นแล้วทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนนะครับกิจกรรมบทเรียนที่เราเคยเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ

ทบทวนเรื่องอริยสัจ4อานาปานสติและโยนิโสมนสิการนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอริยสัจ4คืออะไรนะครับก็คือทุกสภาพที่ทนได้ยากนะครับสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์นั่นเองนะครับนี่คืออริยสัจ4ที่พวกเราได้เรียนไปนะครับส่วนอานาปานสติก็คือการปฏิบัติตนให้มีสติทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิสุขภาพกายและจิตดีนะครับมีความจำดีเข้าใจบทเรียนได้ง่ายจิตใจแน่วแน่มั่นคงพร้อมที่จะทำงานต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาโยนิโสมนสิการแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมคือการฝึกคิดในทางบวกนะครับเป็นการสร้างกำลังใจในการกล้าเผชิญกับศาสตร์และปัญหาสุดท้ายครับก็คือโยนิโสมนสิการแบบอัตธรรมสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งระบุไว้ว่าปฏิบัติตนตามทางสายกลางไม่สุดตรงจนเครียดเกินไปและสบายเกินไปนะครับนักเรียนครับครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำกิจกรรมเนาะสถานการณ์ชวนคิดนะครับบอกไว้ว่านักเรียนถูกเพื่อนสนิทนินทาลับหลังและเพื่อนไม่ช่วยทำงานกลุ่มนะครับแต่ขอคะแนนให้ได้เท่ากันนี่คือสถานการณ์คำถามชวนคิดถามว่านักเรียนคิดว่าจะนำหลักธรรมข้อใดไปปรับใช้ไปใช้ในสถานการณ์นี้บ้างนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันคิดลองช่วยกันเขียนนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เขาจะใช้หลักธรรมอะไรบ้างนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่3ครับอาเลขที่3ยืนขึ้น
1: ไม่มา
0: ไม่มาไม่เป็นไรนะครับเลขที่ต่อมาคือเลขที่5ครับอาเลขที่5ยืนขึ้นครับไม่มาอีกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลขที่2ครับมาแล้วนะเลขที่2มาแล้วจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวครูทบทวนสถานการณ์ใหม่เนาะสถานการณ์คือเพื่อนสนิทเราเนี่ยนินทาเรารับหลังนะครับแล้วไม่ช่วยเราทำงานแต่อยากได้คะแนนกลุ่ม

0: แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนไม่ต้องทำไปก็ได้ครับ
1: ปล่อยให้เพื่อนไม่ต้องทำไปแต่ได้คะแนนเท่ากันได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้เราคิดบวกก็จริงแต่เราก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมครับว่าจะทำอย่างไรดีจะพูดคุยหาวิธีการอย่างไรดีให้พูดคุยกับเพื่อนได้เข้าใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมานั่งลงได้ครับทีนี้ขออีกหนึ่งนะครับเป็นเลขที่28ครับเลขที่28ยืนขึ้นจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เราจะใช้หลักธรรมอะไรดีครับ
2: อานาปานสติค่ะ
1: อานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับหันหน้ามาหาครูครับแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับ
2: คุยกับเพื่อนอย่างมีสติและมีเหตุผลค่ะ
1: แล้วทำอย่างไรอานาปานสติเราบอกว่าจะใช้อานาปานสติ
2: กำหนดลมหายใจตัวเองรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรค
1: ่
2: ะ
1: กำหนดลมหายใจของตนเองใช่ไหมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรยอดเยี่ยมมาครับนั่งลงได้จากเพื่อนกลุ่มที่3บอกนะครับก็จะใช้อานาปานสตินะครับในการกำหนดลมหายใจเข้าออกเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสตินะครับเมื่อเรามีสติเราก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้นะครับอย่างใจเย็นนะครับทำให้เรื่องเนี่ยอาจจะไม่บานปลายก็ได้เนาะต่อไปก็จะเป็นอีกสักหนึ่งคนละกันเลขที่9ครับเลขที่9ยืนขึ้นจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ใช้อะไรดีครับอาจจะเหมือนเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกัน
3: ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการครับ
1: ครับแบบไหนเอ่ย
3: คือการแบบคิดบวกครับไม่แบบไม่ไปแบบก่อแก่กับเพื่อนครับ
1: คิดบวกใช่ไหมเราใช้วิธีการคิดบวกก็คือแบบเร้าคุณธรรมเหมือนกับของกลุ่มที่6ใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรดีนอกจากคิดบวกแล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยเพื่อนเขานินทาเรารับหลังเพื่อนเขาไม่ช่วยเราทำงานกลุ่มต้องทำอย่างไรนะครับ
3: ปรับความเข้าใจกับเพื่อนครับ
1: ปรับความเข้าใจกับเพื่อนใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมจากครูนะครับอาจจะใช้นะครับอันนี้คือแนวคำตอบนะครับนักเรียนก็คือนักเรียนคนที่หนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าหนูคิดว่าใช้อริยสัจสี่ได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องทุกข์คือความรู้สึกเสียใจผิดหวังที่เพื่อนสนิทและไม่ช่วยขออภัยครับที่เพื่อนสนิทนินทาและไม่ช่วยงานนะครับหนูต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วหาสาเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยนะครับเช่นความคาดหวังจากเพื่อนแล้วจึงหาทางดับทุกข์ก็คือนิโรธนะครับและปฏิบัติทางสายกลางเช่นพูดคุยกับเพื่อนอย่างมีเหตุผลหรือให้อภัยเขาค่ะต่อในแนวคำตอบที่2นะครับก็บอกว่าผมคิดว่าอาจจะใช้อานาปานสติได้ครับเหมือนกับเพื่อนๆของกลุ่มที่3นะครับเพราะตอนที่รู้สึกโกรธหรือเสียใจนะครับถ้าเราหายใจเข้าออกลึกๆแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจจะช่วยให้เราใจสงบลงไม่เผลอพูดหรือทำอะไรแรงๆออกไป นักเรียนคนที่3หรือว่าแนวคำตอบข้อที่3นะครับก็อาจจะใช้โยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้าคุณธรรมนะครับเพราะว่าจะพิจารณาว่าเพื่อนเนี่ยทำไม่ดีเราเองก็ไม่ควรทำตามนะครับแต่ควรมีความเมตตาให้อภัยและอดทนเช่นความอดทนอดกลั้นนะครับหรือความเสียสละนั่นเองสุดท้ายนะครับนักเรียนคนที่4แนวคำตอบที่4ก็คือผมคิดว่าใช้โยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์นะครับได้ครับเพราะว่าถ้าเพื่อนโกรธผมก็คิดว่าการพูดแรงๆตอบโต้จะทำใหมีปัญหาต่อไปอีกผมเลือกไม่พูดแรงๆเพราะไม่อยากให้มีผลเสียตามมาครับนี่คือแนวคำตอบนะครับจากสถานการณ์นะครับก็จะสอดคล้องกับนักเรียนบางคนนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ต่อมานะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนนะครับขึ้นมาช่วยครูอ่านสักหนึ่งคนนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ยาวมากนะครับเลขที่14ครับเลข14ออกมาได้ลองดูครับสถานการณ์นี้มีชื่อว่าเพื่อนรักไม่รักงานกลุ่มนะครับออกมาได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนนะครับหรืออ่านไปในใจพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
4: ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเราอยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม.1จน ตอนนี้ม.3แล้วแล้วสนิทกันมาก

0: กินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันพอครูให้ทำงานกลุ่มฉันก็ดีใจมากที่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนคนนี้ตอนเริ่มงานฉันกับเพื่อนอีก2คนช่วยกันแบ่งงานและลงมือทำแต่เพื่อนคนนั้นกลับไม่ทำอะไรเลยบอกว่าไม่ว่างบ้างลืมบ้างหรือบางครั้งก็หายไปเฉยๆแต่พองานใกล้เสร็จเขากลับมาขอให้ใส่ชื่อเขาในรายงานด้วยเพราะอยากได้คะแนนฉันรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยคนอื่นทำกันเหนื่อยแต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยบอกว่าขอโทษนะเราคิดว่าไม่ควรใส่ชื่อคนที่ไม่ได้ช่วยงานเขาก็บอกว่าเขาเงียบไปแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไม่คุยกับฉันไปบอกเพื่อนคนอื่นว่าฉันเห็นกับตัวและตัดเพื่อนเพราะคะแนนแค่นิดเดียวฉันเสียใจมากเพราะเพื่อนไม่ได้อยากเพราะฉันไม่อยากตัดเพื่อนเลยแค่อยากให้ทุกคนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือครับนี่ก็คือเป็นสถานการณ์นะครับทีนี้เมื่อเรามีสถานการณ์แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะครับก็คือข้อที่1แจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางได้กระดาษ A4 แล้วนะครับให้นักเรียนทำแผนผังความคิดนะครับโดยนักเรียนแยกหัวข้อเป็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ใช้โยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหาเราจะใช้แก้วิธีการทั้ง4รูปแบบนี้แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้อย่างไรนะครับลองดูนะลองสามารถปรึกษากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะสู่กิจกรรมนำเสนอนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ทั้งหลักธรรมทั้ง4รูปแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับทั้งอริยสัจ4อานาปานสตินะครับโยนิโสมนสิการนะครับแบบเร้าคุณธรรมและอรรถธรรมสัมพันธ์นะครับกลุ่มที่1ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: อริยสัจ4ครับทุกข์คือเพื่อนไม่ช่วยทำงานอยากจะตัดเพื่อนสมุทัยคือเพื่อนไม่ช่วยทำงานแต่อยากจะเอาคะแนนนิโรธคือเพื่อนขอโทษและเห็นและไม่เห็นแก่ตัวแล้วมรรคคือเพื่อนทำความเข้าใจใหม่ว่าที่ตนทำอยู่เป็นนิสัยที่ไม่ดีครับ
0: ครับผม
1: ต่อไปอานาปานสติครับคือการตั้งจิตและสติและควบคุมการหายใจว่าตนกำลังทำอะไรอยู่โยนิโสมนสิการแบบเล้าคุณธรรมครับคิดแบบรอบคอบว่าถ้าเพื่อนทำแบบนี้ไม่ได้คะแนนจะทำให้เพื่อนไม่ได้คะแนนและลองพูดขู่เพื่อนว่าถ้าเพื่อนลองพูดขู่เพื่อนแต่ถ้าเพื่อนไม่ฟังก็ควรแจ้งให้ครูทราบครับโยนิโสมนสิการแบบอรรถธรรมสำคัญครับคือไม่ทะเลาะกับเพื่อนปล่อยให้เพื่อนเป็นแบบนี้ต่อไปและไม่ต้องให้คะแนนเพื่อนต่อไปครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของกลุ่มที่1กันก่อนเพื่อนอยากจะได้คะแนนจากเราใช่ไหมแต่เขาไม่ช่วยใช่ไหมครับอัตธรรมสัมพันธ์เราจะทำยังไงดีเป้าหมายจริงๆแล้วเป้าหมายเราต้องวางเป็นเรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมและวิธีการที่จะต้องถูกต้องด้วยดังนั้นเนี่ยเป้าหมายและวิธีการเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกันในแง่ของกุศลนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรืออัตธรรมแบบขออภัยครับหรือโยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมนะครับกลุ่มที่1บอกว่าอาจจะคู่เพื่อนนะครับว่าจะไม่ให้คะแนนแบบนี้ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับแบบการคิดบวกหรือเร้าคุณธรรมนะครับเราอาจจะพูดคุยกันนะครับด้วยความเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็บอกเขาด้วยความจริงใจว่าเราต้องการแบบนี้ถ้าหากเพื่อนต้องการแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการประชุมวางแผนหรือว่าพูดคุยกันนะครับให้เห็นประโยชน์ของงานนะครับทีนี้ต่อไปกลุ่มต่อมาก็คือจะเป็นกลุ่มที่3นั่นเองครับกลุ่มที่3เลือกใช้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่3กัน
2: อริยสัจ4ทุกข์คือเพื่อนเลิกคบค่ะสมุทัยคือเพื่อนไม่ช่วยทำงานเลยไม่มีชื่อเพื่อนลงไปในงานกลุ่มนิโรธคือกลับมาสนิทกับเพื่อนพูดคุยกันและเพื่อนปรับนิสัยไม่เห็นแก่ตัวค่ะมรรคคือใช้เหตุผลบอกเพื่อนว่าเพราะอะไรจึงไม่มีชื่อเพื่อนและปรับความเข้าใจกันค่ะอานาปานสติคือให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกช้าๆและใช้สติเหตุผลเพื่อพูดคุยกับเพื่อนยังมีเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงไม่มีชื่อเพื่อนในกลุ่มค่ะโยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมคือการคิดบวกคิดว่าเราคุยกับเพื่อนอย่างใจเย็นและใช้เหตุผลเพื่อนอาจจะเข้าใจเหตุผลที่เราไม่ใส่ชื่อเพื่อนลงไปค่ะโยนิโสมนสิการแบบอรรถธรรมก็คือ

0: ให้เพื่อนปรับปรุงตัวและกลับมาช่วยงานค่ะ
1: ก็คือเรามีเป้าหมายว่าอยากให้เพื่อนปรับปรุงตัวแล้วก็ให้กลับมาช่วยงานใช่ไหมโดยวิธีการอาจจะเป็นการพูดคุยกันใช่ไหมครับก็เปิดใจรับฟังกันยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่6ละกันครับกลุ่มที่6ลองดูว่าเราจะใช้หลักธรรมเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
2: อริยสัจ4นะคะทุกคือเพื่อนไม่ช่วยทำงานกลุ่มค่ะสมุหทัยคือเพื่อนอ้างว่าไม่ว่างบ้างลืมบ้างนิโรธคือเพื่อนช่วยทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจค่ะมรรคคือพูดคุยกับเพื่อนดีๆด้วยเหตุผลค่ะอานาปานสตินะคะคือตั้งสติดีๆคุยกับเพื่อนด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะโยนิโสมนสิการแบบเล้าคุณธรรมนะคะคือคิดในแง่ดีไม่คิดโกรธเพื่อนค่ะโยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์นะคะคือการปล่อยวางการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูสำหรับสถานการณ์นี้กันนะครับเริ่มต้นเลยครับนักเรียนนักเรียนต้องใช้อานาปานสตินะครับก็คือการดึงสติอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยให้ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆกรณีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะนักเรียนก็รู้สึกไม่สบายใจหากปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความกังวลใจไม่สบายใจก็จะคิดอะไรไม่ออกนักเรียนควรรีบดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจความกังวลใจจะคลายไปและเป็นโอกาสที่จะใช้ปัญญาในการพิจารณาตามหลักอริยสัจ4และโยนิโสมนสิกาได้ครับซึ่งการพิจารณาการแก้ปัญหานะครับจากสาเหตุตามหลักอริยสัจ4เนาะนักเรียนนะครับสามารถพิจารณาจากเหตุไปสู่ผลได้สมุทัยนะครับที่เป็นสาเหตุของความทุกข์คือนักเรียนนะครับมีความคาดหวังเนาะว่าเพื่อนสนิทจะต้องรับผิดชอบงานและมีความยุติธรรมรวมถึงความยึดติดในมิตรภาพเก่าๆแต่เพื่อนไม่ช่วยทำงานกลุ่มตามที่หวังไว้ทุกข์ก็คือผลของสมุทัยทุกข์ของนักเรียนคือความทุกข์ในใจที่รู้สึกว่าเพื่อนไม่รับผิดชอบงานกลุ่มและเมื่อพูดความจริงก็กลับถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวและโดนเมินมรรคนะครับคือเหตุที่จะทำให้หมดทุกข์หรือหนทางที่จะทำให้หมดทุกข์กรณีนี้คือการที่จะหมดทุกข์นั้นอันที่จริงนักเรียนต้องบอกเพื่อนตั้งแต่เริ่มทำงานให้เพื่อนมาทำงานด้วยกันหากเพื่อนไม่ช่วยก็ต้องแก้ไขตั้งแต่แรกเช่นคุยกันด้วยเหตุผลบอกเพื่อนว่าถ้าไม่ทำคงใส่ชื่อไม่ได้ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนหมดทุกข์ได้คือความไม่สบายใจที่เพื่อนไม่ช่วยงานก็จะหมดไปด้วยแต่หากสถานการณ์ล่วงเลยมาแล้วจนทำงานเสร็จนะครับหนทางที่จะหมดทุกข์นะครับก็คือใช้ทางสายกลางเนาะก็คือเช่นพูดคุยกับเพื่อนอย่างเปิดใจนะครับอธิบายเหตุผลอย่างสุภาพไม่ใช้อารมณ์นะครับหาทางออกร่วมกันและตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่โกรธหรือเกลียดเพื่อนซึ่งจะทำให้สบายใจขึ้นได้โยนิโสมนสิการนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับกับสถานการณ์นี้นะครับก็คือวิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมนะครับนักเรียนควรเลือกวิธีที่ไม่ทำลายมิตรภาพของนักเรียนกับเพื่อนและในขณะเดียวกันนะครับก็รักษาความสัมพันธ์ความถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนกับเพื่อนคนอื่นในกลุ่มจึงควรพูดกับเพื่อนดีๆอย่างมีเหตุผลว่าไม่สามารถใส่ชื่อเพื่อนในงานกลุ่มได้เพราะเพื่อนไม่ได้ช่วยและเสนอทางออกให้เพื่อนเช่นเสนองานให้เพื่อนทำเพิ่มเติมหรือชวนเพื่อนไปเล่านะครับสถานการณ์นี้นะครับก็สามารถใช้โยนิโสมนสิการได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนักเรียนควรเลือกวิธีที่ไม่ทำภาพของนักเรียนกับเพื่อนและในขณะเดียวกันก็รักษาความถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นนักเรียนกับเพื่อนคนอื่นในกลุ่มนะครับจึงควรพูดกับเพื่อนดีๆพูดอย่างมีเหตุผลว่าไม่สามารถใส่ชื่อเพื่อนในงานกลุ่มได้เพราะเพื่อนไม่ได้ช่วยและเสนอทางออกให้เพื่อนเช่นเสนองานให้เพื่อนทำเพิ่มเติมหรือชวนเพื่อนไปเล่าปัญหาให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อให้อาจารย์หรือว่าคุณครูนะครับรับทราบและหาทางออกว่าจะทำอย่างไรให้เพื่อนมีคะแนนนอกจากนี้นะครับก็จะใช้โยนิโสมนสิการแบบวิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับคือการนึกถึงเป้าหมายนักเรียนต้องนึกถึงเป้าหมายก็คือ

องานก็สำเร็จนะครับเพื่อนไม่โกรธกันเพื่อให้ในกลุ่มนะครับไม่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่คนไม่ช่วยงานจะมีชื่อเมื่อนึกถึงเป้าหมายเช่นนี้นักเรียนก็นึกออกว่านักเรียนต้องทำอย่างไรซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกับที่ครูแนะนำไปแล้วนั่นเองครับทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากสิ่งที่นักเรียนบอกวิธีการแก้ไขปัญหามานะครับสรุปโดยรวมก็คือการคิดนะครับเชิงเหตุผลและการใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหาช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ยึดติดกับอารมณ์นั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นใบงานที่10นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำใบกิจกรรมนะครับโดยคำชี้แจงนะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถามนะครับต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยเราจะใช้เป็นกระบวนการกลุ่มนะครับนักเรียนซึ่งในคำอธิบายใบงานนะครับแต่ละกลุ่มจะได้จับฉลากวิธีการแก้ปัญหานะครับแต่ละกลุ่มจะใช้หลักธรรมไม่เหมือนกันในคำสั่งเป็นการจับฉลากแต่ครูก็จะกำหนดให้เลยนะครับว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2จะใช้อริยสัจ4กลุ่มที่3กลุ่มที่4ใช้อานาปานสติกลุ่มที่5ใช้คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมและกลุ่มที่6นะครับใช้คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์นะครับนี่คือหลักธรรมที่เราจะต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับโดยคำอธิบายในใบงานนะครับแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือเป็นสถานการณ์ที่สามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้กลุ่มละ1เหตุการณ์เหตุการณ์ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กลุ่มกำหนดและอธิบายว่าจะนำหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้อย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปก็คือการนำเสนอนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1 3แล้วก็6นะครับเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับว่าคิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วใช้หลักธรรมของตนเองอย่างไรนะครับกลุ่มที่1ครับว่าอย่างไรดีครับ
1: ใช้หัวข้อหลักธรรมอริยสัจ4ค่ะเรื่องบ้านรกเลอะเทอะไม่สะอาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบ้านรกและมีขยะเยอะมากมากมายไม่มีการจัดเก็บของโดยต้องใช้อริยสัจ4ค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะตกลงคุยกับคนที่จะช่วยทำความสะอาดและใช้หลักธรรมอริยสัจ4และทุกข์คือบ้านรกค่ะสมุทัยคือไม่เก็บขยะและของนิโรธคือบ้านจะสะอาดมรรคคือการช่วยกันเก็บขยะและของค่ะแต่ละคนก็เริ่มเก็บขยะและขยะไปเรื่อยๆจนบ้านสะอาดค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะผลที่เกิดขึ้นกับตนบ้านสะอาดน่าอยู่คนรอบข้างรู้สึกสะอาดค่ะชุมชนสะอาดไม่มีบ้านที่ไม่สะอาดค่ะสังคมมีบ้านที่สะอาดและแล้วถ้าทำให้เราสะอาดเราก็สามารถทำให้สังคมสะอาดได้ค่ะ
0: ครับผมยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มนี้หนึ่งหน่อยผลที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยก็จะดูน่ารื่นรมดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ใช้หลักธรรมอะไรและสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ใช้หลักธรรมอาปานสติครับ
0: อาณาปานสติ
2: เรื่องทะเลาะกับเพื่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเพื่อนมาพูดไม่ดีใส่เพราะคิดว่าเราเอาเรื่องเพื่อนไปนินทาให้คนอื่นฟังเพื่อนคนนั้นจึงไปบอกเพื่อนคนอื่นให้เลิกคบและห้ามคุยกับเราวิธีการแก้ปัญหานะครับให้ตั้งสติเปิดใจเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนคนนั้นดีๆและใช้เหตุผลพูดความจริงไปว่าเพื่อนกำลังเข้าใจผิดบอกเพื่อนว่าเราไม่ได้ทำและให้ปรับความเข้าใจกันใหม่ผลที่เกิดขึ้นนะครับกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนปกติไม่มีเรื่องที่ทะเลาะกันครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้เก่งมากต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6ใช้หลักธรรมอะไรบ้าง
3: หลักธรรมคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์นะคะเรื่องอยากเรียนให้ดีกว่าเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเด็กนักเรียนส่วนมากไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆพวกเขารู้สึกท้อจนไม่อยากที่จะเรียนต่อเพราะเรียนไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะวิธีการแก้ปัญหาคือมีความมีวินัยเอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ไม่เกียจคร้านโดยถ้ามีวิชา

0: ไหนไม่เข้าใจให้ตั้งใจเรียนและจดส่วนที่สำคัญในเนื้อหาไว้หรือถามครูผู้สอนเรื่องที่ไม่เข้าใจหาเวลาอ่านหนังสือค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามที่หวังไว้เกิดความภาคภูมิใจกับตนเองค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งกลุ่มเพราะว่าเรามี4หลักธรรมนะครับกลุ่มที่1ได้อริยสัจ4ไปกลุ่มที่3ได้อานาปานสติไปกลุ่มที่6ได้โยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมสัมพันธ์อีกหนึ่งก็คือกลุ่มที่5นะครับที่ได้โยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้าคุณธรรมไปอ่ะกลุ่มที่5ครับลองนำเสนอดูครับว่าเราคิดสถานการณ์อย่างไรแล้วมีวิธีการนำไปใช้อย่างไรได้บ้างนะครับผลที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะลองดูครับยืนขึ้นได้เลย
2: หัวข้อนะคะโยนิโสมนสิการแบบเราคุณธรรมค่ะเรื่องการเข้าใจผิดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเพื่อนในห้องกลุ่มหนึ่งนะคะนั่งคุยกันอยู่นะคะนาโนเดินผ่านและได้ยินชื่อตนเองมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นจึงคิดว่าเพื่อนนินทาแต่จริงแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นกำลังกล่าวชมนาโนอยู่ค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาโดยใช้โยนิโสมนสิการแบบเราคุณธรรมนะคะคือนาโนควรคิดบวกไม่ตัดสินใจไปเองค่ะโดยไม่รู้ความจริงควรถามเพื่อนไปตรงๆจะได้เข้าใจตรงกันค่ะว่าเพื่อนไม่ได้นินทาเพราะเพื่อนอาจแค่กำลังชมนาโนอยู่ค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะไม่เข้าใจผู้อื่นผิดตัดสินใจว่าผู้อื่นเป็นคนไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลอยู่กับสังคมได้อย่างดีเลือกคบเพื่อนถูกคนโดยการคิดบวกแบบพอดีเพื่อให้รู้นิสัยจริงๆของเพื่อนค
1: ่
2: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมของเราต่อไปก็จะเป็นแนวคำตอบของครูนะครับครูก็จะใช้โยนิโสมนสิการแบบอัตธรรมสัมพันธ์นะครับเพื่อลอกข้อสอบนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือในช่วงการสอบกลางภาคมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแอบลอกคำตอบจากเพื่อนที่นั่งข้างๆเพราะกลัวสอบไม่ผ่านเพื่อนบางคนในห้องเห็นนะครับแต่ไม่พูดอะไรเพราะไม่อยากให้มีปัญหานะครับเพราะไม่อยากเกิดปัญหาแต่รู้สึกไม่สบายใจที่ปล่อยให้เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้หลักธรรมที่นำไปใช้นะครับก็คือพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเพื่อนลอกเพราะกลัวสอบตกนะครับซึ่งเป็นเหตุซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นผลนะครับไม่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่แท้จริงก็คือเป็นประโยชน์นะครับไม่สมควรทำนะครับเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการแจ้งครูนะครับก็คือการและเทศะนั่นเองนะนักเรียนเลือกแจ้งกับครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ก็คือเป็นบุคคลนะครับและในฐานะนักเรียนควรส่งเสริมความซื่อสัตย์นะครับต่อไปนักเรียนครับเรามาดูผลที่เกิดขึ้นนะครับช่วยเพื่อนที่ลอกข้อสอบรู้ตัวและปรับปรุงพฤติกรรมนะครับทำให้บรรยากาศในห้องเรียนยุติธรรมและโปร่งใสส่งเสริมความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนคนอื่นๆอาจได้รับบทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบลดโอกาสนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำในอนาคตทีนี้ต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปของพวกเรานะครับก็จะเป็นถามคำถามกับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ช่วยคุณครูตอบด้วยนะครับคำถามข้อที่1ถามว่าถ้าเราปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตใจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับนักเรียนอาจจะเขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงในข้อที่1กันครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับขอสุ่มเป็นเลขที่2ครับเลขที่2ครับไหนลองบอกครูหน่อยสิครับว่าถ้าเราปล่อยความทุกข์ให้ครอบงำจิตใจของเราเนี่ยจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างอ่ะลองดูครับ
1: ชีวิตก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ครับ
0: ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมใช้ชีวิตจะเป็นยังไงเวลาเราเรียนแล้วเรามีความทุกข์เราจะรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ไม่อยากเรียนแล้วครับ
0: ไม่อยากเรียนแล้วเหมือนในวิชาสังคมไหม
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนนะครับนั่งลงได้เรามาดูแนวคำตอบกันนะครับหากเราปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจะทำให้เรารู้สึกเครียดวิตกกังวลและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายนอกจากนี้ครับยังอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดมีปัญหากับคนรอบข้างและใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขทีนี้ต่อไปคำถามข้อที่2นะครับเดี๋ยวครูจะถามเลยนะครับการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเช่นความโกรธความโลภความหลงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่28ครับเลขที่28ยืนขึ้นหน่อย28ครับบอกคุณหน่อยว่าถ้าเรารู้อารมณ์ของเราแล้วว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเราอย่างไรครับ
2: สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ค
0: ่ะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เพราะรู้ว่ามันมีอยู่แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะไปใช่ไหมความโลภความโกรธและความหลงแล้วเราเป็นสิ่งที่ควรละหรือว่าควรต้องทำต้องเสริม
2: ไม่
0: เราควรต้องละมันใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปดูแนวคำตอบกันนะครับการรู้เท่าทันอารมณ์ให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นลดโอกาสที่จะทำสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังโกรธก็สามารถหยุดคิดและจัดการอารมณ์ได้ก่อนที่จะพูดหรือกระทำสิ่งที่อาจเสียใจภายหลังทีนี้ต่อไปคำถามข้อที่3แนวทางในพุทธศาสนาที่ช่วยให้เราลดความทุกข์หรือจัดการกับอารมณ์ได้มีอะไรบ้างแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรขอสุ่มนะครับสัก1คนก็คือเลขที่9นั่นเองครับเลขที่9ยืนขึ้นแล้วบอกครูหน่อยครับว่าแนวทางหรือว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้เราลดทุกข์นะครับหรือจัดการอารมณ์ได้มีอะไรบ้างและนำไปใช้อย่างไร
1: การจัดอารมณ์โดยใช้โยนิโสมนสิการครับแบบอธรรมสัมพันธ์ครับ
0: ครับผมแล้วทำอย่างไรบ้างครับ
1: ใช้ในการควบคุมการใช้อารมณ์ครับ
0: ใช้ในการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงได้ครับทีนี้นักเรียนมาดูแนวคำตอบของครูนะครับก็คือเราจะใช้อริยสัจ4นั่นเองสอนให้เราเข้าใจทุกข์นะครับสาเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยเนาะวิธีดับทุกข์ก็คือนิโรธและแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นก็คือมรรคนั่นเองนะครับก็คือสรุปง่ายๆใช้อริยสัจ4จะทำให้เราหลุดพ้นจากความเป็นทุกข์นะครับคำตอบของนักเรียนก็ไม่ผิดนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคำถามข้อที่4นะครับถามว่าสามารถนำหลักธรรมโยนิโสมนสิการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างนะครับแนวคำตอบนะครับก็จะคือใช้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆนะครับอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจนะครับคำถามข้อสุดท้ายขอสุ่มนะครับคำถามข้อสุดท้ายคือการฝึกโยนิโสมนสิการจะช่วยนักเรียนในด้านใดมากที่สุดนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่22ครับเลขที่22ยืนขึ้นอ่ะลองดูซิว่าการฝึกโยนิโสมนสิการนักเรียนโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับใช้สติอย่างรอบคอบใช้ปัญญาอย่างรอบคอบอ่ะแล้วมันจะช่วยอะไรของนักเรียนได้บ้าง
3: การเรียนและการใช้ชีวิตค
0: ่
3: ะ
0: การเรียนและการใช้ชีวิตใช่ไหมเพราะเวลาเราเรียนปุ๊บเนี่ยเราบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับพิจารณาสามารถสอบถามคนที่1คนที่2สอบถามคุณครูเราก็สามารถได้คำตอบได้ใช่ไหมนั่งดังได้ครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปครับนักเรียนแนวคำตอบก็คือช่วยในการวิเคราะห์ได้ดีและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันในเรื่องการ

0: พัฒนาตนเองวางแผนพัฒนาตนเองสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานเรื่องการใช้หลักธรรมในการพัฒนาตนเองสำหรับวันนี้นะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับภูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นันทพรทำความเคารพ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึ
3: รู้มั

0: ถ้าเอาเทเดียวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู
0: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
0: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
0: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้เอายามาให้แม
2: ่เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
0: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: มา
0: ไม่ต้องเดี๋ยว

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะก็พบกับคุณครูในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นในเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องอะไรคะเด็กๆพอจะทราบมาไหมคะเรื่องอะไรเราจะขึ้นกันในเรื่องอะไรใช่วันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของเทคนิคการขับร้องเพลงนะคะวันนี้นักเรียนเตรียมเสียงกันมาบ้างแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปล่งเสียงก่อนที่จะเริ่มเรียนใช่ไหมวันนี้เราซ้อมกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการขับร้องเพลงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยจุดประสงค์ของวันนี้นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถนำเสนอการขับร้องเพลงได้เป็นเพลงที่นักเรียนชอบสนใจหรือฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญโดยใช้วิธีการขับร้องและใช้เทคนิคการขับร้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทเพลงที่นักเรียนเลือกมานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูนะคะอ่านนักเรียนจดไว้นะคะการขับร้องเพลงไทยสากลคืออะไรนะคะคือการใช้ร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นเสียงดนตรีวันนี้เราไม่มีเครื่องดนตรีเลยแต่ว่าเราใช้ร่างกายของเราที่จะขับร้องเสียงออกมานะคะแล้วก็ประกอบด้วยทำนองจังหวะสื่ออารมณ์

ต่างๆตามบุคลิกภาพของนักเรียนของแต่ละคนนะคะอ่ะนักเรียนปลายทางก็ลงมือจดไปเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจดสักนิดนึงแล้วเราจะมาเริ่มสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกันนะคะ

0: ผ่านไหมคะ
1: ผ่าน
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะต่อไปมาดูของประเภทของการขับร้องบ้างมี3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือการขับร้องเดี่ยวนะคะ2ก็คือการขับร้องหมู่และ3ก็คือการขับร้องกับวงดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปย่อยกันว่าแต่ละประเภทนี้มีความหมายว่าอย่างไรแต่ซึ่งพอนักเรียนดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าร้องเดี่ยวคือร้องยังไงนะคะอ่ะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันในการขับร้องนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปดูประเภทแรกก็คือการขับร้องเดี่ยวการขับร้องเดี่ยวนะคะคือการขับร้องคนเดียวนะคะก็จะแสดงถึงความสามารถของผู้ร้องโดยจะมีการฝึกทักษะมาอย่างดีเลยเกิดความชำนาญและความแม่นยำทั้งในเรื่องของจังหวะแล้วก็ทำนองเพลงนะคะต้องมีเนื้อเสียงที่ไพเราะและค่อนข้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลักษณะอีกอย่างก็คือนักร้องคนนี้ก็ต้องมั่นใจด้วยถ้าจะร้องเดี่ยวนะคะจะมีทักษะการด้านร้องเพลงภาพมากเลยนะคะเพราะได้รับการฝึกฝนมามากนะคะครูเชื่อว่านักเรียนก็สามารถร้องเพลงแบบคนเดียวให้เพื่อนฟังได้เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนจดลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางจดลงไปได้เลยนะคะ

0: ผ่านไหมคะ
1: ผ่าน
0: ผ่านนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วผ่านไปพร้อมกันนะคะอ่ะต่อไปวันนี้ครูมี1คลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมนักเรียนน่าจะรู้จักศิลปินรู้ไหมว่าคือใครคนนี
2: ้
0: นักเรียนปลายทางพอจะทราบไหมคะว่าศิลปินคนนี้คือใครก็คือเป็นนักร้องนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปที่คุณส้มเนี่ยหรือพี่ส้มของเราเนี่ยร้องเพลงให้ฟังแต่ร้องเดี่ยวเลยโดยไม่มีดนตรีเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันเป็นการร้องสดเลยนะคะ

0: เคย
1: เป็นไงคะพร้อมไหมเขาก็จะมีเทคนิคของเขาใช่ไหมคะใช้อารมณ์เสียงน้ำเสียงละคือหนึ่งละเอกราคือน้ำเสียงแล้วก็เทคนิคในการขับร้องไม่ว่าจะเป็นเสียงหลบเสียงอะไรเขาก็คือเพราะเลยฟังและนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกที่จะขับร้องคนเดียวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะก็ขอคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะต่อไปเราไปดูขับร้องหมู่บ้างขับร้องหมู่นั่นคือร้องเป็นกลุ่มหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะร้องร่วมกันหรืออาจจะร้องเป็นทํานองเดียวหรือประสานก็ได้นะคะนี่คือขับร้องหมู่ก็คือจะใช้คนเยอะก็คือจะร้องทั้งประสานก็ได้ประสานก็คือจะร้องเป็นหลายแนวทํานองเข้าด้วยกันนะคะมันก็จะเกิดให้ฟังไพเราะมากขึ้นนั่นเองนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางผ่านเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างขับร้องหมู่บ้างอ่ะเดี๋ยวดูซิอันนี้ขับร้องหมู่ไหมเราลองฟังกัน

ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะอันนี้เมื่อกี้ครูจะให้เด็กเห็นถึงว่าเสียงของแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะเด็กเห็นไหมถ้าผู้หญิงก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งผู้ชายก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งแต่พอรวมกันแล้วเป็นไงคะฟังเป็นไงบ้างไพเราะมากเลยเขาจะมีลายประสานเข้ามาด้วยถ้าเด็กตั้งใจฟังดีๆนะคะต่อไปมาดูว่าการขับร้องกับวงดนตรีบ้างนะคะก็คือเป็นการขับร้องเดี่ยวหรือขับร้องหมู่ก็ได้นะคะที่มีเครื่องดนตรีประกอบหรือเป็นแบ็คอัพให้กับนักร้องนั่นเองนะคะผู้ขับร้องเนี่ยต้องมีทักษะทั้งเรื่องจังหวะทำนองที่ดีเลยนะคะแล้วก็มีการฟังเสียงที่ออกนะคะต้องฟังได้ว่าเสียงนี้เพี้ยนหรือไม่เพี้ยนนะคะเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างชำนาญนะคะนักเรียนปลายทางลงมือจดไปได้เลยค่ะ

อ่ะผ่านนะคะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวครูมีคลิปให้ดูเหมือนกันนะคะเป็นการขับร้องกับวงดนตรีนักเรียนก็น่าจะเคยฟังเพลงนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะอ่ะ

ันนี้ก็คือการขับร้องกับวงดนตรีก็คือเราจะใช้เป็นวงดนตรีไหนก็ได้ที่เรียนเคยดูก็ได้นี่ก็คือร้องกับแบ็กอัพวงดนตรีนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดีโอเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะอ่ะต่อไปเรามาเริ่มกันนะคะก็คือเทคนิคการขับร้องเพลงเดี๋ยวเราจดลงไปด้วยนะคะ1คือออกเสียงให้ชัดเจนตามอักขระพยัญชนะสระและคำควบกล้ำนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกเลยที่เราต้องมาฝึกร้องเพลงกันนะคะอย่างอื่นก่อนอื่นเลยต้องออกเสียงให้ชัดออกเสียงเพลงที่เราจะเริ่มร้องเราต้องมีเนื้อเพลงก่อนแล้วก็ออกเสียงฝึกออกเสียงพยัญชนะอักขระให้ชัดเจนนะคะคำควบกล้ำต้องชัดเจนเลยนะคะ2ก็คือควบคุมระดับเสียงของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงดนตรีนะคะในการขับร้องก็คืออย่างที่ครูบอกก็คือต้อง1เราต้องฟังเป็นก่อนฟังเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนเราก็ต้องค่อยๆฝึกฟังไปนะคะแต่อย่างแรกเลยก็คือเราต้องออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะต่อไป3ก็คือการหายใจอย่างถูกต้องนะคะในขณะที่เราจดลงไปเราลองฝึกหายใจไปด้วยหายใจเข้าท้องป่องลองสังเกตตัวเองหายใจออกท้องจะแฟบโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่นักดนตรีหรือนักร้องเนี่ยเขาจะหายใจปกติก็เข้าปอดไหล่ก็จะยกทำให้เหนื่อยง่ายทีนี้พอเป็นนักดนตรีแล้วเขาต้องมีการซับพอร์ตลมใช้ลมเยอะเขาจะหายใจแล้วท้องจะป่องแล้วหายใจทางปากเดี๋ยวเราลองฝึกเดี๋ยวครูจะพาไปฝึกกันนะคะตอนนี้ให้หายใจปกติไปก่อน ไม่ต้องการหายใจนะคะต่อไปนะคะก็คือถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้อย่างถูกต้องและไพเราะการถ่ายทอดนี่คือการสำคัญเลยต่อผู้ฟังนะคะเราจะสื่อสารเราจะร้องเพลงสื่อสารให้ผู้ฟังเราก็ต้องถ่ายทอดใส่อารมณ์เข้าไปเต็มที่เลยนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะต่อไป5นะคะคือบุคลิกภาพแสดงท่าทางเหมาะสมสอดคล้องกับบทเพลงในการขับร้องบุคลิกภาพท่าทางเหมือนที่ครูเคยบอกไปว่าถ้าเรายืนแข็งๆเลยทำให้มันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้ไม้มือเนี่ยเพื่อเป็นการส่งอารมณ์สื่ออารมณ์ได้อินเนอร์เราต้องมานะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงด้วยอย่างเช่นถ้าเพลงชาติเงี้ยเราก็ไม่ก็ต้องยืนตรงๆถูกไหมคะนี่ในกรณีนี้ยกตัวอย่างนะคะ

านไหมคะผ่านนักเรียนปลายทางก็ผ่านเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกความพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะคะอ่ะอย่างแรกนักเรียนปลายทางอ่ะทุกคนนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงก่อนไม่ต้องจับปากกาแล้วตอนนี้เราวางปากกาทุกคนวางปากกานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอบอุ่นร่างกายก่อนวอร์มเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้อยู่แล้วนะคะอบอุ่นร่างกายและกล้ามเนื้อมาก่อนอื่นเลยให้เรามาขยับคอก่อนขยับยังไงอ้าวก็ทำได้เนี่ยลองทุกเราหมุนคอพร้อมกันนักเรียนปลายทางเป็นการบริหารก่อนอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะขับร้องไม่ใช่ทำนี้ให้ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปทีนี้อบอุ่นร่างกายกล้ามเนื้อทีนี้ปากนักเรียนลองทำมันทำให้มันสวยมันก็สวยได้ทำให้มันตลกมันก็

ตลกเลยได้ลองบริหารปากที่ทำงี้วัววัววัวเหมือนวอร์มอ่ะวอร์มวอร์มเป็นการบริหารปากก่อนเพราะฉะนั้นในการขับร้องเราต้องเปิดปากถูกต้องไหมแล้วจะร้องแล้วต้องกล้าที่จะเปิดปากทีนี้เดี๋ยวเราขอลองเริ่มเปล่งเสียงเดี๋ยวนักเรียนให้พูดตัวลาแล้วกันนักเรียนพวกเขาว่าลาตามครูพอแอดเดี๋ยวครูนับ1 2 3 4ก่อน1 2 3 4ค่อยพูดเขาว่าลา3 4โอเคทีนี้อันนี้ลาคือเราลองสังเกตตัวเองเวลาเราพูดลาเนี่ยมันก็คือเป็นเสียงพูดปกติลาเราก็พูดได้ถูกปะทีนี้ให้เราลองเปิดคอเหมือนเราจะหาวแล้วเสียงมันจะกว้างขึ้นลาไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะพร้อมกัน1 2 3 4ลาอ่ะโอเคไม่เป็นไรนักเรียนปลายทางลองฝึกดูนะคะอันนี้เป็นการวอร์มเบื้องต้นก่อนนะคะเป็นการวอร์มเบื้องต้นโดยทั่วไปนักร้องก่อนที่เขาจะขึ้นร้องเพลงหรือใดๆเนี่ยเขาก็จะมีการวอร์มเสียงวอร์มเสียงในที่นี้ก็คือเขาจะไล่สเกลสเกลก็คือบันไดเสียงเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในครั้งถัดไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาร้องเพลงถูกไหมที่เราบอกกันแต่ทีนี้เพลงอะไรนะที่เราสามารถร้องกันได้ทั้งห้องเนี่ยไม่เอาเพลงช้างอ่ะโอเคยกตัวอย่างเพลงม้าโรงเรียนก็ได้อย่างเช่นเราจำเนื้อเพลงได้อยู่แล้วถูกไหมถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาร้องหนึ่งประโยคพร้อมกันไกลกังวลสถานศึกษาประชานาถแค่นี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ไกลโอเคขออีกรอบทีนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวครูน้ำใหม่ทีนี้ขอให้ทุกคนกล้าออกเสียงมากกว่านี้เราร้องทุกวันอยู่แล้วนักเรียนปลายทางก็ลองร้องเพลงสถาบันตัวเองก่อนก็ได้นะคะเป็นการฝึกวอร์มก็ได้อ่ะนับ1 2 3 4ร้องพร้อมกัน1 2 3 4ไกลกังวลสถาบันทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในการขับร้องเพลงของตัวเองเนี่ยอันนี้คือให้วอร์มเฉยๆเดี๋ยวต่อไปจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มทีนี้ถูกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์ศึกษาค้นหาเพลงที่ตัวเองสนใจอะไรก็ได้ลองขอมาสักฮุกหนึ่งให้ผู้คนมาร้องให้นักเรียนปลายทางฟังนะคะสักฮุกหนึ่งเดี๋ยวครูจะเดินดูให้เลือกให้ช่วยกันเลือกอ่ะเดี๋ยวลงมือได้ค่ะลงมือ

0: ฟังเดี๋ยวกลุ่มนี้เพื่อนกลุ่มนี้จะร้องให้ฟังอาขานักเรียนร้องเพลงอะไรคะ
1: ร้องเพลงเป็นเล่นของสูงของ Big Ad ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวร้องพร้อมๆกันกับเพื่อนนักเรียนไปทางฟังนะคะ1 2 3

0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากอ่ะกลุ่มต่อไปครูขอกลุ่มนี้บ้างอ่ะร้องเพลงอะไรคะวันนี้
1: เพลงไม่เคยครับ
0: พร้อมกันค่ะ
1: ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคย
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่เคยนะคะของศิลปินบอยแบนด์อ่ะขออีกสักหนึ่งกลุ่มดีกว่าอ่ะครูเล็งเห็นว่าได้ยินเสียงมาจากกลุ่มนี้อ่ะเดี๋ยวเรามากลุ่มนี้บ้างนะคะร้องเพลงอะไรคะวันนี
2: ้เพลงลูกอมค่ะ
0: ลูกอมอ่ะลูกอมค่ะเริ่มเลย

0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอันนี้เป็นตัวแทนนักร้องหญิงนะคะโอเคค่ะนักเรียนจะร้องเพลงอะไรคะ
1: ร้องเพลง
0: บอก
1: ตัวเองครับ
0: ของศิลปินรูม
1: 39ครับ
0: อันนี้เราเลือกเป็นการขับร้องเดี่ยวอ่ะส่งไมค์ไปให้ศิลปินเลยค่ะพร้อมแล้วเอาเลยนะคะ
1: ไม่มีหวังที่จะรั้งให้เ

0: เจอได้อย่างไร
1: โอ้ยพร้อมมากเลยปรบมือค่ะโอเคอ่ะเก่งมากเลยวันนี้เดี๋ยวขอแค่2กลุ่มพอเดี๋ยวให้เรียนกลับไปฝึกแล้วกันนะคะจะเห็นว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาร้องเพลงได้เพราะฉะนั้นแล้วครูอยากให้ทุกคนได้กล้าร้องได้กล้าร้องกล้าทำในสิ่งที่เราจะได้เห็นความเป็นตัวเองเมื่อกี้ร้องเพราะมากเลยนะคะแค่กล้าร้องแค่นั้นเองอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกแล้วก็ทำใบงานนะคะที่ครูให้ไว้เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำใบงานนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ที่ดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สามารถทำแล้วก็ส่งครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางก็เช่นกันเสร็จแล้วก็ค่อยส่งครูนะคะอ่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนจะได้ร้องเหมือนกันทุกคนนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ให้ไปศึกษามาก่อนว่ามีเพลงอะไรบ้างเพลงพระราชนิพนธ์นะคะอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็ใบความรู้นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์และเว็บไซต์เลยอ่ะวันนี้ใครมีคำถามบ้างวันนี้สงสัยให้กลับไปฝึกร้องมานะคะเริ่มเห็นครูเริ่มเห็นแววนักเรียนหลายๆคนที่เริ่มกล้าแสดงออกเสียงดีแล้วเริ่มกล้าครูเริ่มจะได้เอาไปเป็นนักร้องของโรงเรียนได้เลยเนี่ยโอเคนักเรียนปลายทางนะคะเสร็จถ้าไม่มีคำถามอะไรคุณครูฝากไว้แค่นี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yolo Shungbo game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยกระเป๋าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ก็พันหนึ่งถึง
5: ความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้อง
4: ไป
5: ฝากเงินของเรา
4: ต้องเก็บไว้ขาดหรือขาดเขาไม่ตายนะเขาต้องไปเลี้ยงเขาต้องไปเลี้ยงเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ
7: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
8: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
7: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
8: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
9: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
8: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
10: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็น

0: ข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเสียผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนต้องมาถอลบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอบทนำของเรานะครับขอเข้าด้วยคำถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในสมุดหรือใบกิจกรรมได้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในคำถามข้อที่1 นะครับถามว่าในชีวิตประจำวันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันเขียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าจากชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทน1คนลองบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ของเรานะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับกลุ่มที่1ครับว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียด
1: ลืมทำการบ้านและลืมนำสิ่งของต่างๆที่ครูให้นำมาทำกิจกรรมในคาบนั้นค่ะ
0: จึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหม
1: ใช่
0: เครียดแล้วเราจัดการกับชีวิตยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เอาแค่สถานการณ์นะก็คือลืมของใช่ไหมในสิ่งที่คุณครูสั่งมายอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่2สถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดคืออะไรกลุ่มที่2ยืนขึ้นได้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันรู้สึกเครียดอะไรบ้างเอ่ย
2: เงินหายครับ
0: เงินหายเป็นยังไงสถานการณ์เงินหายเนี่ย
2: เงินหายปุ๊บโดนพ่อแม่ดุครับเป็น
0: ทำเงินหายโดนพ่อแม่ดุ
2: เป็นภาระงานแล้วก็สอบตก
0: โอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะภาระงานสอบตกเนาะส่งผลให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับเวลาเครียดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าอ่ะนี่แหละเครียดแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไง
2: กังวลครับ
0: มันกังวลใช่ไหมยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่3ครับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเป็นยังไงเอ่ย
3: ป่วยครับ
0: ป่วย
3: งานค้างเยอะ
0: ป่วยกับงานค้างเยอะคือมันเชื่อมโยงกันหรือว่ามันคนละเรื่องกันครับ
3: คนละเรื่องครับ
0: คนละเรื่องกันใช่ไหมมีอีกไหม
3: โดนจับว่าทำผิดครับ
0: โดนจับว่าทำผิดผิดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
3: โกหกครับ
0: โกหกจึงทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่4ครับสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับ
4: เช่นโดนพ่อว่าครับหรือดุ
0: โดนคุณพ่อตักเตือนหรือว่าดุด่าใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกเครียดเราเป็นยังไงรู้สึกเครียดความรู้สึกเครียดเราร
4: ู้สึกอึดอัดครับ
0: รู้สึกอึดอัดเครียดใช่ไหมครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่5ครับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่เรารู้สึกเครียดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่5กันเครียดเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: การทำคะแนนให้ดีค่ะลืมจัดตารางเรียนค่ะแล้วก็การทำการบ้านที่เยอะเกินไปค่ะ
0: ทำการบ้านเยอะเกินไปจัดตารางเรียนใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วความเครียดของเรามันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเครียดแล้ว
1: เรา
0: เป็นยังไงครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคืออาการของการเครียดมันเป็นรู้สึกยังไงครับ
1: รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบว่าไม่มีสมาธิค่ะ
0: รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มีสมาธิใช่ไหมนั่งลงได้สุดท้ายกลุ่มที่6ครับรู้สึกเครียดในสถานการณ์ไหนบ้างครับ
1: ทำโจทย์คณิตไม่ได้นอนไม่เต็มอิ่มค่ะทำให้ง่วงขณะเรียน
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากทำโจทย์คณิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนะ
1: แล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มค่ะ
0: นอนไม่เต็มอิ่ม
1: ทำให้ง่วงขณะเรียนค่ะ
0: ทำให้ง่วงขณะเรียนก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรานอนไม่เต็มอิ่ม

ที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในสมุดได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มถามนักเรียนกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองมีเรื่องอะไรบ้างและเพราะเหตุใดจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องนั้นนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ยืนขึ้นอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไรบ้างครับเพราะเหตุใด
1: ขี้เกียจทำการบ้านครับ
0: ขี้เกียจทำการบ้านอ่ะแล้วเราอยากปรับปรุงตนเองยังไง
1: ให้แบ่งเวลาทำการบ้าน
0: แบ่งเวลาทำการบ้านใช่ไหมครับมีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรครับลงได้ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังของคนอื่นกันของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาอยากจะวางแผนการแบ่งเวลาใช่ไหมครับก็คือเพราะว่ารู้สึกมีความขี้เกียจในการเรียนใช่ไหมในการทำการบ้านใช่ไหมครับต่อไปเลขที่สองครับเลขที่สองยืนขึ้นบอกครูหน่อยว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองมากๆเลยคืออยากจะปรับปรุงเรื่องอะไรครับ
2: ในเรื่องการเรียนครับ
0: ในเรื่องการเรียนยังไงการเรียนเราเป็นยังไงเอ่ยทำไมถึงอยากปรับปรุง
2: เรียนไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: เรียนไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราอยากมีแนวทางหรือว่าอยากจะคิดว่าอยากจะปรับปรุงยังไงบ้าง
2: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเนาะนั่งลงได้ครับเก่งมากต่อไปขอเป็นเลขที่22ครับเลขที่22บอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคือเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรครับ
3: ในเรื่องการเรียนค
0: ่
3: ะ
0: ในเรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะบางวิชาก็ไม่เข้าใจ
0: บางวิชาไม่เข้าใจใช่มั้ยเช่นวิชา
3: คณิตศาสตร์
0: ใช่มั้ยครับโอเคนั่งลงได้ครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นเลขที่15บอกครูหน่อยว่าเราเขียนสิ่งที่เราเขียนลงไปเราอยากจะปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรบ้างครับ
4: เรื่องเพื่อนครับ
0: เรื่องเพื่อนปรับปรุงยังไงเอ่ยเรื่องเพื่อน
4: พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลครับ
0: พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลเพราะว่าอะไรทำไมจึงอยากจะปรับปรุงเรื่องการพูดคุยกับเพื่อน
4: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยครับ
0: ทะเลาะกับเพื่อนบ่อยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับ

0: อีกสักหนึ่งคนนะครับนักเรียนขอเป็นเลขที่19ครับอ่ะ19ยืนขึ้นอยู่ไหนเอ่ย19อ่ะสิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
1: การลืมทำการบ้านค่ะ
0: ลืมทำการบ้านใช่ไหมแล้วจะปรับปรุงยังไงเอ่ยหัวข้อของการปรับปรุงเราคือ
1: จดบันทึกสิ่งต่างๆที่ครูให้ทำหรือเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
0: จดบันทึกสิ่งต่างๆใช่ไหมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ครูบอกมาใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับอีกสักหนึ่งคนละกันอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเลขที่26ครับ26บอกครูหน่อยสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองคืออะไรเอ่ย
2: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียนเพราะว่าอะไรครับการเรียนตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: เรียนไม่เข้าใจค่ะ
0: เรียนไม่เข้าใจ
2: เกรดไม่ดีค
0: ่
2: ะ
0: เกรดไม่ดีใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีทางการที่จะทำให้เกรดดีหรือว่าสิ่งที่เราปรับปรุงพัฒนาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้คำถามข้อที่3ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายึดติดกับสิ่งหนึ่งจนเกิดความว้าวุ่นใจนะครับมีอะไรบ้างที่เรายึดติดกับมันแล้วเราเกิดความว้าวุ่นใจใจของเราอยู่ไม่สงบเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองเขียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามกันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เรานะครับรู้สึกยึดติดนะครับกับสิ่งหนึ่งจนเกิดความว้าวุ่นใจนะครับขอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18เย็นขึ้นรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ยังยึดติดอยู่นะครับและสิ่งที่เรายึดติดนั้นทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเลยว้าวุ่นใจมากเลยเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องสายตาคนรอบข้างค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนเรื่องเกรดค่ะ
0: โอ้โหมีหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับมันจึงทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใช่ไหมเกิดอยู่แบบใจเราเนี่ยไม่สงบเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ต่อไปครับเลขที่17เลขที่17ยืนขึ้นอะไรเอ่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังยึดติดอยู่แล้วสิ่งนั้นมันทำให้เราว้าวุ่นใจนะครับอะไรเอ่ยครับ
2: การมีงานค้างค่ะเพราะว่ามีงานค้างแล้วทำให้คะแนนน้อยขึ้นค
0: ่ะงานค้างใช่ไหมการที่เราทำงานแล้วเราไม่ค่อยส่งใช่ไหมครับหรือจนเป็นดินพอกหางหมูใช่ไหมส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความว้าวุ่นใจว่าเอ๊ะมันงานเรายังไม่เสร็จเลยนะเรายังไม่ส่งเลยนะขออีกสักหนึ่งคนครับเลขที่11เลขที่11ครับลองดูว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะ

0: ครับสิ่งที่นักเรียนยังยึดติดอยู
1: ่ทำเกรดไปถึง 3.5
0: ทำเกรดให้ได้ 3.5 ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรายึดติดใช่ไหมว่าเราจะต้องทำเกรดให้มันได้ดีๆใช่ไหมแล้วมันวาวุ่นใจยังไงเอ่ย
1: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมครับ
0: ถ้าทำไม่ถึงแม่ไม่ให้เล่นเกมใช่ไหมครับมันก็เกิดเป็นความกดดันเกิดเป็นความวาวุ่นในจิตใจของเราอ่ะนั่งลงได้ครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเอง1เรื่องในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนอยากจะพัฒนาเรื่องใดและจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับลองเอาคำถามข้อ1 2 3มาพิจารณาตนเองนะครับว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่สิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงลองดูซิว่าถ้าอยากจะพัฒนาสัก1เรื่องนะครับเอาแค่เรื่องเดียวพอนักเรียนจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับในการพัฒนาตนเองในสัปดาห์นี้เนาะนักเรียนจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรและจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่14ครับเลขที่14ยืนขึ้นบอกครูหน่อยครับว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนานะครับและอยากจะทำมันเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไร
1: อยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนครับ
0: การเรียนแล้วจะเริ่มต้นยังไงครับ
1: เริ่มต้นโดยตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นโอ้เป็นคำตอบที่กว้างมากเลยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแบบไหนอยากจะพัฒนาเรื่องการเรียนใช่ไหมแล้วพัฒนายังไงเอ่ย
1: ทบทวนบทเรียนเรื่องที่ครูสอนมาคร
0: ับ ทบทวนบทเรียนในเรื่องที่ครูสอนมาเริ่มต้นแบบไหนนะเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกมา
1: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจเรียนเริ่มต้นจากการตั้งใจใช่ไหมโอ้ก็ได้อยู่นะครับถ้าเราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องตั้งใจเริ่มจากความตั้งใจเริ่มจากใจรักก่อนใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่29ครับเลขที่29ยืนขึ้นครับสิ่งที่นักเรียนอยากจะพัฒนานะครับคือเรื่องอะไรแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
2: เรื่องการเรียนค่ะ
0: เรื่องการเรียน
2: จะเริ่มต้นพัฒนาด้วยการตั้งใจเรียนค่ะเวลาเรียนก็ฟังครูพอมีงานก็ทำไม่ค้างงานค่ะ
0: คำตอบก็คล้ายๆกับของเพื่อนใช่ไหมนั่งลงได้ครับขอบคุณมากอีกหนึ่งคนเลขที่3ครับเลขที่3ยืนขึ้นใครเอ่ยเลขที่3เลขที่3บอกครูหน่อยอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรเอ่ย
3: การเรียนครับ
0: การเรียนอีกแล้วมันเป็นยังไงการเรียนถึงอยากจะพัฒนา
3: ครูมอบหมายงานก็ทำไม่เสร็จครับคอยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาครับ
0: ง่ายๆเลยใช่ไหมเวลาครูมอบหมายงานมาเราก็ต้องทำให้เสร็จใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายเลขที่23ครับ23ยืนขึ้นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคือเรื่องอะไรเอ่ย
4: อยากต่อเพลงดนตรีไทยให
0: ้
4: ได้ค่ะ
0: อยากต่อเพลงดนตรีไทยได้ใช่ไหมในสัปดาห์นี้ใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มอย่างไรดีครับ
4: เริ่มโดยการไปซ้อมดนตรีไทยทุกวันค่ะ
0: ซ้อมดนตรีไทยทุกวันใช่ไหมมีวินัยในตนเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับวันนี้จากที่คำถามทั้งหมดมีอยู่4ข้อด้วยกันเนาะก็จะทำให้เราได้มาเรียนรู้ในบทเรียนที่มีชื่อว่าการพัฒนาตนเองนะครับก็คืออยู่ในหัวข้อของการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมาวางแผนกันนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าอยากจะพัฒนาตนเองเรื่องการเรียนแล้วเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเรียนมันกว้างไปใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องมาเขียนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าเราจะทำอย่างไรแล้วจะใช้หลักธรรมอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่เราเรียนไปนะครับเราเรียนหลักธรรมอะไรไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมอริยสัจสี่มีอะไรอีกโยนิโสมนสิการอะไรอีกหายใจเข้าหายใจออกอะไรเอ่ยอานาปานสติใช่ไหมครับนี่คือหลักธรรมที่เราจะต้องนำมาพัฒนาตนเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูมีสถานการณ์นะครับเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างเช่นการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการนำหลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตนเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าใช้อานาปานสติจะทำอย่างไรกับการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนะครับเราจะดึงหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองพูดคุยลองเขียนลงในสมุดหรือใบจิตกรรมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาคิดหมดเวลาเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับบางคนอาจจะเคยเจอบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็คือเรื่องการสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีนักเรียนจะนำหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะครับอริยสัจ4โยนิโสมนสิการอานาปานสตินะครับเอามาสัก1หลักธรรมนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ยืนขึ้นอ่ะลองดูซิว่าสถานการณ์สอบตกเราจะนำหลักธรรมไหนมาใช้ได้บ้างครับ
1: หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะ
0: ครับผม
1: เช่นทุกข์คือการสอบคะแนนได้ไม่ดีสมุทัยคือการไม่ตั้งใจเรียนนิโรธคือการสอบได้คะแนนดีขึ้นมรรคคือตั้งใจเรียนค่ะ
0: มรรคคือตั้งใจเรียนหัวใจสำคัญของอริยสัจ4ที่ทำให้เราพัฒนาตนเองคือมาร์กนั่นเองใช่ไหมแล้วการตั้งใจเรียนเนี่ยพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
1: มีความขยันหมั่นเพียรค่ะ
0: มีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากขยันแล้ว
1: ตั้งใจ
0: ตั้งใจขยันสองอย่างนี้จะทำให้เราได้เกรดดีเลยไหม มีอีกไหมมีความขยันมีความตั้งใจ
1: มีวินัยในตัวเอง
0: มีวินัยในตนเองใช่ไหมครับอ่ะก็3อย่างนี้ครูก็คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับที่จะทำให้เราไม่สอบตกแล้วใช่ไหมครับอ่ะยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับนักเรียนเมื่อสอบตกใช่ไหมครับหรือคะแนนไม่ดีนะครับเราจะมีความทุกข์แน่นอนว่าความทุกข์ต้องเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องหาเหตุผลให้พบเช่นเป็นเพราะเราไม่ทบทวนบทเรียนหรือเปล่านะครับแล้วแก้ไขที่สาเหตุนั่นก็คือหามรรคที่เหมาะสมมรรคก็คือวิธีการนะครับนักเรียนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นเมื่อรู้ว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ทบทวนบทเรียนเราก็ต้องทบทวนบทเรียนตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องถามเพื่อนถามครูเมื่อใช้มรรคที่เหมาะสมก็จะหมดทุกข์ได้ทำแบบนี้ให้สม่ำเสมอก็จะไม่สอบตกนะครับจะไม่สอบตกอีกต่อไป1คนนะครับเลขที่6เลขที่6ยืนขึ้นอ่ะลองบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าสอบตกเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหานี้ในการพัฒนาตนเองนี้ครับ
2: ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมครับ
0: โยนิโสมนสิการแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ใช่มั้ยครับเป็นอย่างไรเอ่ย
2: คือกําหนดเป้าหมายครับ
0: กําหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือ
2: เรียนให้เก่งขึ้นครับ
0: เรียนให้เก่งขึ้นแล้วอย่างไรต่อครับ
2: คือวิธีการก็คือทบทวนบทเรียนครับ
0: ทบทวนบทเรียนทบทวนยังไงทบทวนบทเรียน
2: อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วจะทําให้เราสอบไม่ตก
2: ครับ
0: สอบได้ดีขึ้นนอกจากทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือแล้วมีอะไรอีกคำตอบก็จะคล้ายๆกับของกลุ่มที่1เลยใช่ไหมมีอะไรอีกบ้างจะทำให้เราเนี่ยไม่สอบตกก็คือทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือมีอะไรอีกลองดูลองดูเวลาอยู่ในห้องเรียนพฤติกรรมของเราต้องเป็นยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมเวลาทำกิจกรรมอะไรต้องเป็นยังไงครับ
2: ทำให้เสร็จเลยครับ
0: ทำให้เสร็จใช่ไหมครับทำให้เสร็จในชั่วโมงเนาะยอดเยี่ยมมากครับหลักธรรมที่จะช่วยนะครับเสริมวิธีการคิดนะครับแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ก็คืออิทธิบาท4นะครับจำได้หรือเปล่าอิทธิบาท4ก็คือหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับนี่คือหลักธรรมที่จะช่วยเรานะครับนักเรียนบอกว่าเราจะนึกถึงเป้าหมายใช่ไหมว่าถ้าอยากได้คะแนนดีนักเรียนก็ต้องใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไงครับถ้าเพียงตั้งเป้าหมายแต่ไม่เอาจริงเอาจังนักเรียนจะสำเร็จหรือไม่ลองตอบในใจนะครับนักเรียนก็ต้องพอใจก่อนยินดีก่อนที่จะต้องเอาใจใส่ทบทวนบทเรียนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจิตใจจดจ่อนะครับไม่เผลอใช้เวลาที่ควรทบทวนบทเรียนไปทำอย่างอื่นหรือเมื่อทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจจริงๆไหมเข้าใจจริงๆหรือยังนะครับนี่แหละคือการใช้โยนิโสมนสิการอย่างที่เข้าใจกันนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือทะเลาะกับเพื่อนนะครับนักเรียนจะใช้อะไรนะครับตัวอย่างในการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองเนาะทีนี้เดี๋ยวครูขอ บอกแนวคำตอบให้นักเรียนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับแนวคำตอบคือหลักธรรมที่นำมาใช้ก็คือโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ในการพัฒนาตนเองดังนี้คือคิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทำอะไรที่อาจจะทำร้ายความสัมพันธ์นะครับลองถามตนเองว่าปัญหานี้จะสำคัญนะครับในระยะยาวหรือไม่และอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดตอบคำถามตนเองให้ได้และปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนลองคิดเองนะครับลองดูว่าถ้าเพื่อนนะครับถ้าถูกเพื่อนล้อหรือเพื่อนบูลลี่นักเรียนจะยกตัวอย่างหลักธรรมการใช้หลักธรรมนะครับมาพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้างให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกบูลลี่นะครับนักเรียนจะนำหลักธรรมอะไรนะครับมาพัฒนาตนเองขอเป็นเลขที่24ครับเลขที่24ยืนขึ้นลองดูซิว่าถ้าเราถูกเพื่อนล้อเลียนเราจะนำหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยมาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง
1: โยนิโสมนสิการแบบล้อคุณธรรมค่ะคือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช้เหตุและผลในการคุยกันค่ะ
0: คือการปล่อยวางไม่โต้ตอบใช่ไหมเราใช้โยนิโสมนสิการแบบเร้าคุณธรรมใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงทัศนคติของเราในการแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นยังไงเอ่ย
1: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์ค่ะ
0: ต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ใช้อารมณ์คิดบวกนั่นเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่งคนครับก็คือเลขที่28เลขที่28ครับยืนขึ้นบอกคุณหน่อยว่าถ้าเราถูกเพื่อนบูลลี่หรือว่าถูกเพื่อนล้อเลียนเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการพัฒนาตนเองครับ
2: ใช้อานาปานสติค่ะ
0: อานาปานสติจะทำอย่างไรเอ่ย
2: ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ตอบโต้ในการด่าทอเพื่อนหรือทำให้เรื่องใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับเราสามารถใช้อานาปานสตินะครับเมื่อเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบด้วยการดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นได้นะครับเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจความโกรธความหงุดหงิดที่ถูกเพื่อนล้อก็จะดับไปด้วยครับแนวคำตอบอีก1หลักธรรมนะครับก็คือนำหลักโยนิโสมนสิการนะครับมาใช้ก็คือแทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธให้คิดว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหาของตนเองนะครับที่ทำให้พูดหรือทำแบบนั้นไปนะครับฝึกคิดว่าเราจะรับมืออย่างไรโดยไม่ให้คำพูดเหล่านั้นมาทำลายความรู้สึกของเรานะครับนักเรียนครับนอกจากการนำหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาแล้วยังสามารถใช้หลักธรรมที่นักเรียนได้ศึกษาแล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางนะครับพัฒนาตนเองได้อีกด้วยเนาะตัวอย่างเช่นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาก็ยกตัวอย่างของครูเนาะครับก็คือการควบคุมอารมณ์และลดความเครียดนะครับการใช้หลักธรรมในการพัฒนาตนเองก็คือจะใช้อานาปานสตินะครับก็คือสติระลึกรู้ลมหายใจนะครับฝึกสติผ่านการกำหนดลมหายใจ

ข้าออกจะช่วยให้เรารับรู้เข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเกิดอารมณ์โกรธหรือเครียดการใช้นะครับขออภัยครับการหายใจนะครับเป็นเครื่องมือช่วยให้จิตใจสงบลดการตอบสนองต่ออารมณ์อย่างหุนหันพลันแล่นนะครับทีนี้ยังมีอีกหลักธรรมหนึ่งก็จะใช้โยนิโสมนสิการนะครับก็คือพิจารณาสาเหตุของอารมณ์และความเครียดว่ามาจากอะไรมองปัญหาอย่างเป็นกลางคิดแก้ไขอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำนะครับฝึกคิดในเชิงบวกและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้เครียดอย่างสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับนักเรียนก็จะทำให้ครูเนี่ยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ในทางลบลดความเครียดและมีจิตใจที่สงบมากขึ้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับการใช้หลักธรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาตนเองทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาการควบคุมอารมณ์การคิดอย่างมีเหตุผลทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถึงเวลาของกิจกรรมของนักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนลองนะครับวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยนักเรียนก็ต้องเขียนสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองพร้อมบอกเหตุผลนะครับจากนั้นก็เป้าหมายที่เราจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จนะครับหากต้องการให้สิ่งนี้สำเร็จเราต้องมีเป้าหมายบ้างนะครับและสุดท้ายคือให้นักเรียนระบุหลักธรรมนะครับเพื่อนำเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยระบุเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองเขียนลองวางแผนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการวางแผนแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแผนการพัฒนาตนเองโดยให้เวลานักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองกับเพื่อนกับเพื่อนๆในกลุ่มย่อยของพวกเรานะครับโดยแต่ละคนอธิบายว่าตนเองจะพัฒนาข้อใดและชา

0: เอาละครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันอธิบายแผนการของตนเองแล้วเดี๋ยวขอสุ่มนะครับแต่ละกลุ่มลองนะครับบอกเล่านะครับแลกเปลี่ยนแผนการพัฒนาตนเองนะครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรบ้างขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ลองดูครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรและใช้หลักธรรมอย่างไรครับ
1: พัฒนาตนเองเรื่องการเล่นฟุตบอลครับ
0: การเล่นฟุตบอลแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรครับในการเล่นฟุตบอล
1: อริยสัจ4ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกข์ก็คือการเล่นฟุตบอลไม่เก่งครับสมุทัยก็คือไม่มีวินัยในการซ้อมครับนิโรธก็คือการตั้งใจซ้อมและมีวินัยในการซ้อมครับมรรคก็คือการเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นครับ
0: มรรคคือวิธีการแนวทางเราจะทำอย่างไรดีให้เราเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นไม่ให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: มีวินัยครับ
0: มีวินัย
1: แล้วก็ขยันหมั่นเพียรครับในการซ้อม
0: ขยันหมั่นเพียรในการซ้อมใช่ไหมครับนั่งลงได้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองครับยืนขึ้นเราจะใช้เรามีเป้าหมายอย่างไรในการพัฒนาตนเองและใช้หลักธรรมอะไรครับในการพัฒนาอ่ะลองยืนขึ้นครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่สองได้ตัดสินใจนะครับจะเลือกใครขึ้นมาเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
2: สิ่งที่ต้องพัฒนาคือเรื่องพลังงานค้าง
0: อะไรนะครับ
2: เรื่องพลังงานค้างครับ
0: ภาระงานค้างแล้วยังไงครับจะใช้หลักธรรมอย่างไรดี
2: อริยสัจ4ครับ
0: ใช้อริยสัจ4แล้วใช้ยังไงเอ่ยอริยสัจ4
2: ทุกคืองานค้างเยอะครับ
0: ทุกคือทุกไม่ใช่ว่างานค้างเยอะแต่ทุกคือไม่สบายใจใช่ไหมครับที่งานค้างเยอะแล้วยังไงต่อครับทุกเสร็จปุ๊บสมุทัยสาเหตุของทุกเกิดจากอะไรเอ่ย
2: ไม่ยอมทำงานครับ
0: ไม่ยอมทำงานใช่ไหมไม่มีวินัยในการทำงานในการส่งงานมีอะไรอีกครับทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับทุกเราดับทุกยังไงเอ่ย
2: ทำงานค้างให้เสร็จครับ
0: ทำงานค้างเนี่ยเราก็เสร็จใช่ไหมครับแล้วมาร์กเราวิธีการที่จะทำให้งานค้างเราเนี่ยเสร็จทำยังไงเอ่ย
2: ตั้งใจทำงานให้มากขึ้นครับ
0: ตั้งใจทำให้มากขึ้นแล้วมีอะไรอีกนอกจากตั้งใจทำให้มากขึ้นมีอีกไหม
2: มีวินัยครับ
0: มีวินัยนั่งลงได้ขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ย
3: การเลิกคิดเล็กการเลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดครับ
0: เลิกคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นที่มาของความเครียดแล้วเราใช้หลักธรรมอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ครับ
3: อยู่นิสงมนัสิกาแบบเร้าคุณธรรมครับ
0: แบบเร้าคุณธรรมทำอย่างไรเอ่ย
3: เจอปัญหาก็ปล่อยวางครับอย่าพยายามเอาเรื่องต่างๆที่พบเจอมาคิดมากครับ
0: ปล่อยวางใช่ไหมแล้วไม่คิดมากแล้วเราต้องคิดอย่างไรเอ่ย
3: คิดในแง่ดีครับ
0: คิดในแง่ดีใช่ไหมคิดบวกเข้าไว้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่4สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตนเองคืออะไรเอ่ย
4: เล่นบาสได้เก่งขึ้นครับ
0: อยากเล่นบาสให้เก่งขึ้นแล้วใช้หลักธรรมอะไรในการ
4: ใช้โยนิโสมนสิกาครับ
0: ครับ
4: คือกำหนดเป้าหมายและหาเวลาบ้างซ้อมครับ
0: กำหนดเป้าหมายเป้าหมายเราคือทำให้เล่นบาสเก่งใช่ไหม
4: ครับ
0: แล้ววิธีการของเราล่ะ
4: ก็แบ่งเวลาซ้อมครับกับอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยครับทำให้เกรดไม่ตกด้วยครับ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราอยากจะปรับปรุงตนเองเรื่องอะไรเอ่ย
5: การแสดงนาฏศิลป
0: ์เราอยากจะแสดงนาฏศิลป์ให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
5: อริยสัจ4ค่ะ
0: ทำอย่างไรครับ
5: ทุกคือลำผิดจังหวะจำท่าไม่ค่อยได้ค่ะสมุทัยคือตั้งใจซ้อมไม่ตั้งใจซ้อมนอนน้อยค่ะนิโรธคือเมื่อแก้ปัญหาแล้วจะทำให้ท่าสวยขึ้นลำตรงจังหวะค่ะ มักคือตั้งใจซ้อมเมื่อมีเวลาว่างก็ขยันซ้อมมันเพียร
0: ขยันซ้อมใช่ไหมแล้วก็วางแผนให้ดีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เป้าหมายของเราการพัฒนาของเราจะพัฒนาเรื่องอะไรนะครับลองดู
3: การเรียนให้ดีขึ้นครับ
0: ทำให้การเรียนดีขึ้นวิธีการทำอย่างไรครับ
3: โดยการใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ครับ
0: ครับผมทำอย่างไรครับ
3: คือการตั้งเป้าหมายและวิธีการเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จครับ
0: และเป้าหมายของเราคือผลการเรียนดีขึ้นและวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จคืออะไรเอ่ย
3: คือการตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนมันกว้างมากเลยคำว่าตั้งใจเรียนไหนลองบอกพฤติกรรมของการตั้งใจเรียนซิว่าจะทำอย่างไรครับ
3: เช่นจดสิ่งที่ไม่เข้าใจที่ครูเขาบอกครับ
0: จดสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราเอาไปทำอะไรต่อ
3: เอาไปหาความรู้เพิ่มเติมครับเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ขึ้น
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนของการพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแนวทางที่ใช้หลักธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4อานาปานสตินะครับหรือโยนิโสมนสิการนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นเมื่อนักเรียนวางแผนแล้วนะครับนักเรียนก็นำไปปรับใช้ด้วยนะไปใช้จริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีการติดตามผลนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับทีนี้สรุปบทเรียนครับนักเรียนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องแต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีคุณธรรมนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญทั้งตนเองและสังคมรอบข้างนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนำแผนการพัฒนาตนเองที่กำหนดนะครับไปใช้จริงๆด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอื่นก่อนนะครับแต่ครูจะติดตามนักเรียนว่านักเรียนได้นำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติตนเองแล้วทำได้หรือไม่อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างจริงจังนะครับเราจึงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้บทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย์
5: ดี

0: เค้กใช่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
4: ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือพินิจสารจากงานเขียนนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องพบเจองานเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้งานเขียนที่ให้ความบันเทิงนะคะซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้รับสารหรือผู้อ่านนะคะก็จะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านแล้วก็ประเมินค่าจากสิ่งที่อ่านแล้วนำผลจากการอ่านนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ชั่วโมงแรกเลยนะคะก็คือสนอสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งการที่เราอ่านงานเขียนนั้นเราสามารถอ่านได้ทั้งในรูปแบบของอ่านในใจและอ่านออกเสียงสิ่งสำคัญเราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะค่ะ2นะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดตามอักขระวิธีได้ถูกต้องนะคะ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็คือจากงานเขียนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีสื่อมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมนะคะชื่อกิจกรรมว่าส่องสื่อก่อนตอบนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมสื่อแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดากันค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะทำให้วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคมภาคอีสานและภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นนะคะบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแจ้งเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณวีดิทัศน์นะคะลมฟ้าอากาศเหนืออีสานนะคะหนาวต่ออีกถึง5มกราคมปีหน้านะคะซึ่งวีดิทัศน์นี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวไทยนั่นเองวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่30ธันวาคมนั่นเองค่ะพุทธศักราช2567นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะจากการที่นักเรียนชมสื่อเมื่อสักครู่คำถามแรกอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากวิดิทัศน์น้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะถามถึงคำตอบของคำถามนี้นะคะจากวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะได้ไหมคะเป็นข่าวเพียงสั้นๆ นะคะแต่สามารถบอกได้ถึงน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านข่าวได้นั่นเองค่ะค่ะปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์คิดว่าจากการที่ปริยพัฒน์ชมวิดิทัศน์นี้นะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะปริยพัฒน์ค่ะปริยพัฒน์คะจากการที่ปริยพัฒน์ชมปริยพัฒน์คิดว่านะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะ
2: มีบุคลิกภาพที่ดีน้ำเสียงน่าฟังค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับปริยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะมีอาสาสมัครไหมคะหากไม่มีคุณครูขอธนดลค่ะธนดลคิดว่าจากการที่ธนดลชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่ธนดลคิดว่าน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรในความเข้าใจหรือความคิดเห็นของธนดลที่ชมสื่อเมื่อสักครู่ค่ะ
3: น้ำเสียงผมให้แบบพอดีครับบุคลิกภาพดีครับมีความน่าฟังครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนลีลาก
0: ็เพื่อลีลาในการอ่าน
3: ผู้ชมอยากฟังเรามากขึ้นครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับธนดลด้วยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าน้ำเสียงของผู้อ่านข่าวเมื่อสักครู่จะออกเสียงชัดเจนไหมคะออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามหลักอักขระวิธีของภาษาไทยใช่หรือไม่น้ำเสียงน่าฟังนะคะไม่เร็วจนเกินไปและไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วบุคลิกภาพล่ะคะบุคลิกภาพของผู้อ่านเป็นอย่างไรบ้างคะเรียบร้อยดีสุภาพสง่างามนะคะแล้วก็มีการใช้ท่าทางในการอ่านข่าวเป็นระยะซึ่งดูแล้วสง่างามมากแล้วก็ลีลาในการอ่านข่าวล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างมีการใช้น้ำเสียงที่บ่งบอกถึงลีลาที่แสดงให้เห็นว่าพอเราอ่านขอโทษค่ะพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะฟังไหมคะอยากที่จะฟังอยากที่จะสนใจข่าวนั้นนั่นเองนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะจากวิดีทัศน์อยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าถ้าผู้อ่านข่าวออกเสียงผิดนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างไรให้เวลานักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่ม10วินาทีมีตัวแทนนะคะชโนไทยค่ะชโนไทยคิดว่าถ้าผู้อ่านข่าวเมื่อสักครู่ออกเสียงผิดชโนไทยคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการสื่อสารคะ
3: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดครับ
0: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดค่ะปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าผู้อ่านข่าวอ่านข่าวแล้วออกเสียงผิดจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารเป็นอย่างมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาจทำให้ผู้ฟังอย่างเราเกิดความเข้าใจผิดในข่าวนั้นได้อย่างเช่นเราจะบอกถึงโรคระบาดในปัจจุบันแต่ผู้อ่านข่าวไปอ่านข่าวว่าโรคประหลาดแบบนี้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยไหมคะแล้วอีกทั้งยังส่งผลต่อข่าวนั้นอาจจะไม่สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่านหรือผู้ฟังได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบของการอ่านออกเสียงผิดนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันอ่านแถบข้อความนะคะชื่อกิจกรรมว่าแถบข้อความนี้มีเสียงนะคะซึ่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยแบ่งกลุ่มละ5ถึง6คนนะคะให้นักเรียนแต่

ค่ะแล้วก็ของกลุ่มที่2ก็2แถบข้อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนร่วมกันออกเสียง5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะค่ะแถบข้อความคุณครูได้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่3ก็จะมีด้วยกัน2แถบข้อความนะคะกลุ่มที่4จะมี1แถบข้อความใช่ไหมคะกลุ่มที่5ก็1แถบข้อความแล้วสุดท้ายกลุ่มที่6นะคะ1ข้อความนั่นเองค่ะ1แถบข้อความให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงภายในกลุ่มของนักเรียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราพบเจอไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นจะมีตัวเลขมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านออกเสียงก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมคะชัดเจนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแถบข้อความนี้มีเสียงอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันออกเสียงนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1แถบข้อความแรกอ่านว่าอย่างไรคะ
1: พึ่งพร้อมเพรียงพรั่งพรูในสวนดอกไม
0: ้ค่ะแถบข้อความที่2
1: 3ล้อเลี้ยวหลบหลุมโคลนติดล้อเลิก
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะหนึ่งสองสาม
1: รอบรั้วมีตำลึงขึ้นรกรุงรังลองเก็บไปแกงเลียง
0: ต่อไปอีกหนึ่งแถบข้อความค่ะเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม
1: ทหารเลิกรบแล้วรีบซ่อมแซมโรงเรียน
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะ
1: ออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 8.50 บาทออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เงินกี่บาท
0: ค่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะ
1: รถรับส่งนักเรียนใช้น้ำมันเที่ยวละ43.73 ลิตรต้องรับส่งนักเรียนวันละ4เที่ยวจะต้องเติมน้ำมันวันละกี่ลิตร
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ1 2 3
2: พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6

0: กาวันนี้ถึง18นาฬิกา30นาทีวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ต่อไปที่กลุ่ม5ค่ะ1 2 3
2: เดือนพายพายุโซนร้อนฉบับที่9ประจำปี2551เมื่อเวลา 7:30 นาทีวันนี้18พฤศจิกายน2551พายุดีเพชชั่นมูซูน
1: ต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ1 2 3
0: 3คือเพื่อนรัก
2: ทีละสุด
0: อยู่บ้านเลขที
2: ่56/342ไ
0: พรินอยู่บ้านเลขที
2: ่657/21
0: อัครเดชอยู่บ้านเลขที่0864/11108
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ข้อความไม่เหมือนกันแล้วข้อความแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางกลุ่มก็มีตัวเลขบางกลุ่มก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษบางกลุ่มก็มีเครื่องหมายต่างๆนะคะซึ่งในการอ่านออกเสียงนั้นคุณครูจะยังไม่บอกว่านักเรียนออกเสียงถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเนื้อหาหลักการของการอ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าจากที่นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงถูกหรือไม่นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนหลักอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเมื่อนักเรียนสรุปองค์ความรู้เรียบร้อยแล้วถามว่านักเรียนจะเอาความรู้จากที่ใดนะคะความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนี้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นผู้อภิปรายให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังเมื่ออภิปรายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมนะคะค่ะนี่ก็คือใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการนะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเมื่อนักเรียนฟังคุณครูอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรคะณัฐสุภาคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรหมายถึงอะไร
3: การอ่านร้อยแก้วคือการพูดอ่านธรรมดาค่ะไม่มีทำนองสนอ
1: ค่ะประมือให้กับณัฐสุภาด้วยค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะอย่างที่ณัฐสุภาบอกก็ถูกนะคะคือการออกเสียงเปล่งออกมานะคะจากงานเขียนที่เป็นความเรียงโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเปล่งเสียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเปล่งออกมาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงและจังหวะให้เป็นไปตามปกติเหมือนกับการพูดนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังนั่นเองงานเขียนแต่ละงานเขียนมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางงานเขียนก็ให้อารมณ์เศร้าบางงานเขียนก็ให้ความสนุกสนานนะคะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงก็ให้สอดคล้องกับอารมณ์นั้นด้วยและสิ่งสำคัญต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยนะคะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอ่านอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีหลักการอ่านอย่างไรคะจากการที่เราร่วมกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็น่าจะบอกหลักการบางประการให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลุ่ม5คะกลุ่ม5คิดว่าหลักการอ่านออกเสียง

0: ไอ้แก้วมีหลักการอย่างไรบ้างจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่คิดว่ากลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะค่ะหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอย่างไรคะคิดว่า
1: อ่านออกเสียงชัดเจนน่าฟังค่ะ
0: ค่ะออกเสียงชัดเจนในที่นี้อะไรต้องชัดเจนบ้างคะเช่น
1: คำคล้องจองรอเรือรอลิงค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะหลักการอ่านออกเสียงที่เพื่อนกลุ่ม5บอกก็ถูกต้องนะคะก็เป็นหนึ่งในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั่นเองค่ะค่ะหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเวลาที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องอ่านตามอักขรวิธีคือการออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะคะออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยมีอะไรบ้างที่ต้องออกเสียงให้ถูกต้องเช่นการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำใช่ไหมคะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนอกเหนือจากคำควบกล้ำแล้วการอ่านออกเสียงอักษรนำก็เป็นสิ่งสำคัญจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อ่านแบบเรียงพยางค์การอ่านแบบเรียงพยางค์เป็นอย่างไรก็ตามหลักของภาษาไทยคำไหนที่อ่านแบบเรียงพยางค์ก็ต้องอ่านเรียงพยางค์นั่นเองนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างคำแรกเช่นคำว่าสมาคมนะคะคำที่สองคำว่าบุตรยานั่นเองนี่คือวิธีการอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะต่อไปนอกเหนือจากอ่านแบบเรียงพยางค์แล้วนะคะการอ่านตามอักขรวิธีจะต้องอ่านออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยเช่นอะไรอีกบ้างอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกฤตนะคะคำบาลีสันสกฤตก็จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะเช่นคำว่าคำแรกอ่านว่าอะไรคะบางคนอาจจะอ่านว่าเมรุหรือเมรุใช่ไหมคะแต่จริงๆคำนี้ต้องอ่านว่าเมนคำที่สองเมรุมาตรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คืออ่านตามลักษณะของคำภาษานั้นนั่นเองเช่นเวลาที่เราอ่านคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือตามความนิยมนะคะเช่นการอ่านตัวย่อเราจะเจอกันบ่อยมากเมื่อสักครู่จากกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็มีตัวย่ออยู่ในบางกลุ่มนะคะเวลาที่เราเจอตัวย่อหรืออักษรย่อเวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าค่ะการอ่านตัวย่อนะคะเวลาที่นักเรียนเจอตัวย่อนะคะเราก็ควรที่จะอ่านคำเต็มของคำที่ถูกย่อนั้นไว้นะคะเช่นตัวอย่างนะคะสทประกาศให้รอเรือจุดนะคะหยุด3วันอันนี้เวลาอ่านเราจะไม่อ่านแบบนี้นะคะเราจะต้องอ่านแบบเต็มนะคะอ่านว่ากระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนหยุด3วันค่ะนอกจากอักษรย่อแล้วนะคะก็จะต้องมีการอ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆตัวเลขก็มีหลากหลายที่เวลาอ่านเราจะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นการอ่านอะไรบ้างตัวเลขเช่นเวลาที่เราเจอตัวเลขนะคะตัวเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปถ้าเลขตำแหน่งท้ายเป็นเลข1ให้ออกเสียงว่าเอ็ดนะคะเช่นคำว่า11นะคะก็จะเขียนด้วยเลข1 2ตัวอ่าน11นะคะหรือไม่ก็101เนี่ยเราจะไม่อ่านว่า101เราจะอ่านว่า101นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวนเต็มนะคะตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวค่ะเช่นอะไรบ้างเช่น 1.234 เลขนะคะให้อ่านว่าอย่างไรอ่านว่า 1.234นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2ที่มีเลข5เลข9แล้วก็จุด012เนี่ยอ่านว่า 59.012 นั่นเองนะคะหน้าจุดอ่านแบบจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นจำนวนหลัก10หลักร้อยหลักพันนะคะหลังจุดอ่านแบบเรียงตัวอันนี้ก็คือนักเรียนน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะเรียนวิชาคณิต

ศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปการอ่านตัวเลขบอกเวลานะคะเวลาที่เราเจอตัวเลขบอกเวลาเช่นตัวเลข2เลข3จุดแล้วก็เลข2เลข5แล้วก็ตัวนอหนูจุดเวลาเราเจอแบบนี้อ่านว่าอย่างไร23นาฬิกา25ทีนะคะเราจะไม่อ่านว่า 23.25 นแบบนี้นะคะไม่อ่านแบบนี้ต่อไปค่ะค่ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปนะคะก็คือหลักการอ่านบ้านเลขที่นะคะหลักการอ่านบ้านเลขที่ถ้าบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปให้อ่านแบบจำนวนเต็มถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวนะคะหรือจำนวนเต็มก็ได้แต่ตัวหลังเครื่องหมายทับหลังเครื่องหมายทับอ่านแบบเรียงตัวนั่นเองนะคะค่ะการอ่านบ้านเลขที่นะคะเช่นบ้านเลขที่26/392นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่26/392ค่ะส่วนตัวอย่างที่2นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่653/21นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะเครื่องหมายไปยาน้อยนี่เราจะเจอเป็นประจำเวลาเราอ่านหนังสือที่มีการยกตัวอย่างใช่ไหมคะเวลาเจอเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะในการอ่านคำเต็มของไปยาน้อยที่เขียนเครื่องหมายคำไปยาน้อยนั่นเองนะคะเช่นคำว่ากรุงเทพเราจะสังเกตว่าจะมีคำว่ากรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยหลังกรุงเทพเวลาที่เราอ่านเราจะไม่อ่านว่ากรุงเทพอย่างเดียวหรือกรุงเทพไปยาน้อยเราจะอ่านแบบเต็มก็คือกรุงเทพมหานครเช่นประจวบที่เราเห็นบ่อยๆนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนาะชื่อจังหวัดนี้ยาวเราจะเขียนด้วยประจวบแล้วก็เครื่องหมายไปยาน้อยก็คือเวลาอ่านจะอ่านว่าประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะเครื่องหมายไปยันใหญ่นี้เวลาอ่านนะคะข้อความที่เขียนเครื่องหมายไปยันใหญ่ไว้ท้ายข้อความให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าละหรือว่าอ่านว่าและอื่นๆนะคะส่วนเครื่องหมายไปยันใหญ่อยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงต้องด้วยนะคะเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็เครื่องหมายไปยันใหญ่ขอโทษค่ะไปยันใหญ่นะคะเวลาอ่านสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าละหรือไม่ก็อ่านว่าและอื่นๆนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงในใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะก็คือให้นักเรียนสรุปจากที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนไม่เกิน10นาทีในการบันทึกค่ะในใบกิจกรรมจะเห็นได้ว่ามี4กรอบข้อความนะคะนักเรียนสามารถดัดแปลงกรอบข้อความนี้ได้หมดเลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังถึงหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเพื่ออ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องนั้นสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลุ่มที่5เป็นผู้นำเสนอความรู้นี้นะคะใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะได้เลยค่ะ
1: หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วคือการอ่านออกเสียงงานเขียนโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีน้ำเสียงจังหวะเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านค่ะ
2: อ่านตามอักษรวิธีของภาษาไทยค่ะ1นะคะอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องค่ะ2อ่านออกเสียงอักษรนำค่ะ3การอ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์ค่ะ4การอ่านออกเสียงคำบาลีและสันสกฤตค่ะ
3: อ่านตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะคะมีการอ่านตัวย่ออ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆค่ะแล้วก็การอ่านบ้านเลขที่จุดทศนิยมตัวเลขบอกเวลาเครื่องหมายไปยันน้อยและเครื่องหมายไปยันใหญ่ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปความรู้ได้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเวลาอ่านอะไรก็อ่านให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามอักขรวิธีของภาษาไทยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฝึกออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยให้นักเรียนเว้นวรรคบทอ่านก่อนนะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ2ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ3ให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเพื่อนนะคะซึ่งกันและกันว่าหลักขอโทษค่ะว่าเวลาที่เพื่อนอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรควรพัฒนาจุดใดก็ให้นักเรียนแต่ละคู่บอกกับเพื่อนของคู่เรานะคะค่ะโดยจะมีบทอ่านด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะบทอ่านแรกก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับกรมการค้าภายในเผยปีนี้ปีทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านะคะค่ะแล้วก็อีก1บทความนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านนะคะซึ่งบทประพันธ์ทั้งสองนี้แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะบางกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนฝึกเว้นวรรคตอนแล้วฝึกอ่านออกเสียงให้คู่ของเราที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินการอ่านของเพื่อนนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนฝึกนะคะไม่เกิน10นาทีค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการฝึกอ่านออกเสียงส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวเลขใช่ไหมคะตามหลักการเมื่อนักเรียนเรียนหลักการแล้วนักเรียนจะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอการอ่านออกเสียงร้อยแก้วให้กับเพื่อนเพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังและรับชมกันค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมานำเสนอการอ่านออกเสียงส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะกับบทอ่านแรกเลยนะคะก็คือกรมการค้าภายในเผยปีนี้ปีทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านะคะแบรนด์ของนักเรียนก็คือฟ้านัชชานั่นเองค่ะค่ะ
1: กรมการค้าภายในปีนี้ทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านายวัฒนศักดิ์เสื่อมเอี่ยมอธิบดีการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ถือเป็นปีทองอีกปีหนึ่งสำหรับผลไม้ไทยเพราะราคาที่กำลังออกสู่ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยสัปดาห์ก่อนทุเรียนเกรดส่งออกหรือเกรด AB ภาคตะวันออกเฉียงเฉลี่ยกิโลกรัมละ170ถึง185บาทเพิ่มขึ้น 18% จากราคาปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ150บาทส่วนเกรดส่งออกรองหรือเกรด4กิโลกรัมละ120ถึง135บาทเพิ่ม 16% จากปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ110บาทและตกเกรดหรือเกรดบีดีกิโลกรัมละ110ถึง120บาทเพิ่ม 15% จากปี66ที่เฉลี่ยละ100บาท
0: ค่ะ
1: ส่วนง้อโรงเรียนส่งออกกิโลกรัมละ35ถึง37บาทเพิ่ม 3% จากปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ35บาทเกรนในประเทศกิโลกรัมละ25ถึง35บาทค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะอ่านไม่หมดบทก็แสดงให้เห็นถึงการอ่านออกเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่อาจจะต้องมีการฝึกฝนบ้างนะคะค่ะต่อไปค่ะข้อความของหัวข้อชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพัทรวดีด้วยค่ะ
2: ชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านในปัจจุบันกล่าวกันว่าเรากำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกไร้พรมแดนแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในทศวรรษนี้เพราะโลกของการศึกษามิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียนที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆได้ย่อโลกให้เล็กลงเท่าที่เราอยากรู้ได้รวดเร็วในชั่วลัดมือเดียวอย่างที่คนโบราณกล่าวไว้จะมีสื่อให้อ่านอย่างหลากหลายให้เลือกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราคุ้นเคยไปจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเพราะการต่อสู้รุกรานกันของมนุษย์ยุคใหม่จะใช้ข้อมูลสติปัญญาและคุณภาพของคนในชาติมากกว่าการใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันหากคนในชาติด้อยคุณภาพขาดการเรียนรู้จะถูกครอบงำทางปัญญาได้ง่ายๆเพราะสื่อต่างๆจากชาติที่พัฒนาแล้ว
0: ค่ะปรบมือให้กับพัทรวดีด้วยค่ะค่ะถือเป็นแบบอย่างในการอ่านออกเสียงที่ดีนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะให้ถูกต้องให้คล่องแคล่วเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของการอ่านแล้วก็การสื่อสารที่ดีในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ ค่ะอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีนับเป็นความสำเร็จในการอ่านบทร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรค่ะสราวุธคิดว่านับเป็นความสำเร็จในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรคะ
3: เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในการอ่านร้อยแก้วครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกฝนและมีความรู้ในด้านการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมากขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเราอ่านออกเสียงตามอักขรวิธีนั่นเองคิดว่าในการอ่านในครั้งนั้นเนี่ยสำเร็จไหม
3: สำเร็จครับ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์ครับเราสามารถอ่านได้ถูกต้องครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้สราวุธด้วยค่ะค่ะซึ่งการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีถือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะถ้าเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนนะคะก็จะส่งสื่อสารส่งความหมายจากเรื่องที่เราอ่านให้ผู้ฟังได้อย่างชัดเจนแล้วก็การสื่อสารในครั้งนั้นก็จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้รับความรู้ประสบการณ์และความเพลิดเพลินนะคะฉะนั้นในการอ่านผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงควรออกเสียงให้ถูกต้องเช่นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำและการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารหรืองานเขียนแต่ละประเภทค่ะรวมถึงมีมารยาทในการอ่านนะคะก็จะช่วยให้อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ฟังได้ถูกต้องและชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สนอสำเนียงออกเสียงร้อยแก้ว2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องอรรถรสออกเสียงใบกิจกรรมเรื่องส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะแล้วก็กระดาษปากกาสีนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับหลักของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้ไปฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของตนเองแล้วไปอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังนะคะนอกเวลาแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะเราได้รู้จักความหมายของรากที่2กันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาอยู่ในเรื่องของรากที่2เช่นเคยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆโดยใช้การแยกตัวได้ค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะถ้า A เป็นจำนวนจริงบวกรากที่2ของ A จะมีกี่รากคะ2รากนะคะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกซึ่งเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือกลที่2ของ A ใช่ไหมคะและรากที่2ที่เป็นลบซึ่งเราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ลบนะคะอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายกลนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ถ้า A ของเราเป็น0ล่ะคะรากที่2ของ A ก็คือ0ซึ่งจะมีกี่รากคะมี1รากหรือว่าเพียงรากเดียวใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะค่ะนักเรียนคะเรียนลองช่วยคุณครูนะคะหาว่ารากที่2ของ64คือจำนวนใดนักเรียนบอกว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ8ใช่ไหมคะเพราะว่า8ยกกำลัง2เท่ากับ64ถูกต้องค่ะและมีแค่8เพียงจำนวนเดียวไหมคะมีอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเราทราบแล้วค่ะว่าลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้64ดังนั้นรากที่2ของ64ก็จะคือ8และลบ8นั่นเองนะคะอย่าลืมว่ารากที่2ของเราจะต้องมีคำตอบทั้งหมด2รากอย่าลืมรากที่เป็นลบด้วยนะคะค่ะมาลองดูในคำถามถัดไปนะคะค่ะนักเรียนคะและรากที่2ของ256คือจำนวนใดนักเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยสิคะได้เท่าไหร่นะคะ16ใช่ไหมคะเพราะเราทราบแล้วค่ะว่า16ยกกำลัง2ได้256ถูกต้องมีแค่เพียงคำตอบเดียวไหมคะลบ16ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ256ก็คือ16และลบ16นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะเรียนคะเราสังเกตดูว่าจากเมื่อสักครู่นะคะรากที่2ของ64นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไวไหมคะด้านรวดเร็วใช่ไหมคะแต่พอคุณครูเริ่มมาให้หนูหารากที่2ของ256นักเรียนเริ่มจะใช้เวลาขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรียนคะสังเกตว่าสำหรับการหารากที่2ของจำนวนที่มากขึ้นนะคะเราอาจจะอาศัยการแยกตัวประกอบของจำนวนมาช่วยในการหารากที่2ได้ค่ะซึ่งการแยกตัวประกอบเราเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะช่วยคุณครูค่ะแยกตัวประกอบของ196ให้คุณครูหน่อยค่ะ196คือจำนวนใดคูณกันคะ2คูณด้วยจำนวนใดคะนะคะถูกต้องค่ะเราได้ค่ะว่า196

6นะคะเกิดจาก2คูณด้วย98ถูกต้องเราแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะได้อีกเราแยกตัวประกอบของอะไรคะ98 98เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ2คูณด้วยถูกต้องค่ะก็คือ2คูณด้วย49ต่อไปเราแยกตัวประกอบได้ต่อไหมคะหรือว่าหมดแล้วแยกอีกก็คือแยกตัวประกอบของ49ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือ7คูณ7ดังนั้น196ของเราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ2คูณด้วย2คูณด้วย7คูณด้วย7ใช่ไหมคะซึ่งเราสังเกตเห็นว่าเราจะได้2คูณ2 2จำนวนใช่ไหมคะและคูณด้วย7คูณ7อีก2จำนวนนะคะค่ะนักเรียนคะซึ่งจากที่เราแยกตัวประกอบของ190มาเมื่อสักครู่นะคะเรามาใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนะคะเราก็จะได้ว่า2คูณ2คูณ7คูณ7จะเท่ากับในวงเล็บ2คูณ7คูณด้วยในวงเล็บ2คูณ7สังเกตดูว่าทั้ง2วงเล็บนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็นในวงเล็บ2คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งในวงเล็บของเรา2คูณด้วย7เราทราบค่าไหมคะได้14ค่ะเราก็จะได้เป็น14ยกกำลัง2นั่นเองดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ196ก็คือ14ซึ่งมีคำตอบเดียวไหมคะไม่ใช่ต้องมีคำตอบที่เป็นจำนวนลบด้วยซึ่งก็คืออะไรคะลบ14ถูกต้องค่ะดังนั้นรากที่2ของ196ก็คือ14และลบ14นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าข้อไหนที่จำนวนของเรามีค่ามากๆเราสามารถใช้การแยกตัวประกอบช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้ใช่ไหมสังเกตดูว่านะคะการแยกตัวประกอบของเราจะใช้จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะซึ่ง2ก็เป็นจำนวนเฉพาะ7ก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นเดียวกันค่ะมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนคะมาลองดูในตัวอย่างที่1ค่ะจงหารากที่2ของ225เริ่มแรกค่ะเราจะหารากที่2ของ225โดยใช้การแยกตัวประกอบกันค่ะดังนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ225ให้คุณครูหน่อยค่ะว่า225เราแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ5 9อะไรนะคะเริ่มแรกเป็นเราใช้อะไรคะ5 5คูณเราจะได้ว่า5คูณด้วย45ถูกต้องนะต่อไปเราแยกตัวประกอบอะไรต่อคะ45เก่งมาก45เราแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะก็คือ5คูณด้วย9ใช่ไหมคะต่อไปเราแยกตัวประกอบได้ต่อไหมคะแยกอะไรคะ9 9เมื่อไหร่แยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ3คูณด้วย3ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะรากที่2ของ225เมื่อเราแยกตัวประกอบไปแล้วจะได้เป็นเท่าไหร่คะ5คูณด้วย5คูณด้วย3คูณด้วย3นั่นเองนะคะซึ่งนะคะถ้าเราใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และการสลับที่นะคะเราก็จะได้เป็นอะไรคะในวงเล็บ5คูณด้วย3คูณด้วยในวงเล็บ5คูณ3ซึ่ง2เล็บหน้าตาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็นในวงเล็บ5คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองซึ่งในวงเล็บนักเรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้5คูณ3เป็นเราจะได้คำตอบเป็น15ยกกำลัง2ซึ่งเราได้คำตอบของรากที่2ยังคะได้แล้วแต่ว่ารากที่2ของเราต้องตอบคำตอบกี่รากคะ2รากดังนั้นเป็นจำนวนอะไรคะลบ15ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าลบ15ทั้งหมดยกกำลัง2ก็มีค่าเป็น225นะคะดังนั้นรากที่2ของ225ก็จะได้แก่15และลบ15นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่ารากที่2ของเราจะต้องมีคำตอบกี่คำตอบคะ2คำตอบก็คือคำตอบที่เป็นจำนวนบวกและจำนวนลบนะคะนักเรียนปลายทางพอได้ไหมคะได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตดูว่าจากที่ตัวอย่างของครูเมื่อสักครู่นะคะการหารากที่2ของ196และ225สังเกตดูว่าจะเหมือนกับการจับคู่จำนวนที่เหมือนกันเป็นคู่ๆใช่ไหมคะแล้วนำมาใช้ในการหารากที่2เพียง1จำนวนจากแต่ละคู่นั่นเองค่ะนะคะนักเรียนเมื่อกี้นี้นะคะเราได้แล้วว่า196เท่ากับ
2คูณด้วย2คูณด้วยคูณด้วย7ซึ่งนะคะมันเหมือนการจับคู่จำนวนที่เหมือนกันเป็นคู่ๆจะสังเกตดูว่ามี2กี่จำนวนคะ2จำนวนนะคะเราก็จะได้รากที่2เป็น2 1ตัวนะคะต่อไปมี7คูณกันกี่จำนวนคะ2จำนวนก็คือ7 1ตัวใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นอะไรคะ2คูณด้วย7

ราจะได้ลากที่2 1ตัวก็คือ5ต่อไป3คูณที่3เราก็จะได้3 1ตัว5คูณที่3ก็จะได้อะไรคะ15นะคะเราก็จะได้ว่ารากที่2ที่เป็นบวกของ225ก็คือ15นั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาลองดูในตัวอย่างที่2กันค่ะนะคะตัวอย่างที่2จงหารากที่2ของ576ดังนั้นค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องช่วยคุณหาก็คือให้นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบของ576ให้คุณครูหน่อยค่ะว่ามีจำนวนใดบ้างนะคะอ่ะนักเรียนลงมือหาให้คุณครูเลยค่ะ576เราแยกตัวประกอบได้เป็นจำนวนใดนะคะคูณกันบ้างคะใครได้คำตอบแล้วสามารถช่วยคุณครูตอบได้เลยนะคะ

0: ได้ไหมคะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เท่าไหร่คะเรามาเริ่มทีละคู่อ่ะคู่แรกที่เรียนหาคำตอบได้คือเท่าไหร่คะก็คือนะคะ288คูณที่2ใช่ไหมคะเป็นคู่แรกต่อไปได้เรียนแยกตัวประกอบตัวไหนคะ288ได้เรียนแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ2คูณด้วยเท่าไหร่คะ144ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราก็จะแยกตัวประกอบของจำนวนไหนคะ144เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 12
0: คูณเท่าไหร่คะเราจะได้เป็น72คูณด้วย2ใช่ไหมคะต่อไปเราแยกตัวประกอบตัวไหนต่อคะ72ต่อค่ะ72เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะก็คือ2คูณด้วย36ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือ36คูณด้วย2ของคุณครูนะคะต่อไปเราแยกตัวประกอบจำนวนไหนคะ36 36เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะก็คือ18คูณที่2ถูกต้องค่ะต่อไปเราแยกตัวประกอบตัวไหนต่อคะ18 18นักเรียนแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะก็คือ9คูณที่2ถูกต้องค่ะหมดยังคะยังแยกตัวประกอบได้ต่อไหมได้ต่อนะคะก็คือแยกตัวประกอบของ9ค่ะ9เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ3นะคะทีนี้หมดยังคะหมดแล้วสังเกตดูว่า2นะคะก็เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะแป๊บหมดยังคะหมดแล้วค่ะดังนั้นค่ะรากที่2ของ576ก็คือเท่าไหร่คะ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3นะคะซึ่งสังเกตดูว่าจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่จำนวนคะ6จำนวนและมี3คูณกันทั้งหมดกี่จำนวนคะ2จำนวนเราใช้วิธีการจับคู่ที่เหมือนกันนะคะจาก2คูณด้วย2ในคู่แรกก็จะได้2 1จำนวนนะคะต่อไปในคู่ที่2 2คูณ2ก็ได้2อีก1ตัวนะคะต่อไป2คูณ2เราก็ได้2อีก1ตัวเป็นเราได้2กี่ตัวคะ3ตัวต่อไป3คูณ3มาจับคู่ก็ได้3 1ตัวถูกต้องค่ะถ้าเราใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่

และการสลับที่นะคะซึ่งเราสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้ไหมคะก็คือในวงเล็บ2คูณที่2คูณที่2คูณที่3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งในวงเล็บนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะ2คูณที่2คูณที่2คูณที่3ได้เป็นเท่าไหร่คะได้24ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะเป็น24ยกกำลัง2นั่นเองซึ่งคำตอบของเรานะคะตอบแค่เพียงจำนวน24จำนวนเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วต้องตอบจำนวนอะไรด้วยคะจำนวนลบ24ด้วยถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ576ได้แก่24และลบ24นั่นเองค่ะนักเรียนคะค่ะทีนี้คะอาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะที่ใช้การแยกตัวประกอบในรูปแบบที่แตกต่างจากตัวอย่างของคุณครูใช่ไหมคะนักเรียนคะสิ่งที่เราแยกตัวประกอบมาอาจจะไม่ผิดนะคะคือถูกต้องนะคะเราลองดูนะคะในการแยกตัวประกอบอาจจะไม่พิจารณาตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็ได้นะคะนักเรียนสามารถหาจำนวนที่เหมือนกันแล้วคูณกันได้จำนวนที่เรากำหนดไว้ได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะคะรากที่2ของ576บางคนแยกตัวประกอบเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราจับคู่นะคะเราจะได้เป็น2 1จำนวนใช่ไหมคะต่อไปจับคู่ที่2เราได้เป็น12คำตอบก็คือนำ2คูณด้วย12ซึ่งได้เท่าไหร่คะ24ซึ่งก็ตรงกับที่คุณครูแสงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะในการแยกตัวประกอบนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็ได้นะคะถ้าเรียนสามารถหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะซึ่งในข้อนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการแยกตัวประกอบอีกรูปแบบหนึ่งที่บอกคุณครูเมื่อสักครู่นะคะข้อเดียวกันเลยนะคะรากที่2ของ576นะคะบางคนอาจจะแยกเป็นในลักษณะนี้ก็ได้บางคนบอกว่าจะแยกเป็นเห็นไหมคะ4ใช่ไหมคะเราก็จับคู่เลยค่ะ4คูณ4ในกรอบนี้นะคะก็จะได้4 1ตัวใช่ไหมคะอันนี้คะก็ได้6 1ตัวซึ่งเราจะได้4คูณด้วย6คำตอบเป็น24ซึ่งคำตอบก็ตรงไหมคะก็ตรงกันนะคะนักเรียนปลายทางดังนั้นค่ะก็ถ้านักเรียนจะแยกตัวประกอบในรูปแบบใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะอย่างเดียวนะคะทีนี้มาดูในตัวอย่างที่3กันบ้างค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่3นักเรียนจำได้ไหมคะว่าอันนี้คือใส่ละไกลคะเก่งมากค่ะตัวที่3บอกว่าจงหานะคะลบกลที่2ของ1764นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในข้อนี้กันระหว่างนี้คุณครูให้นักเรียนได้ลองหาคำตอบให้คุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะเริ่มแรกค่ะนักเรียนลองเดาดูสิคะว่าคำตอบในตัวอย่างที่3จะเป็นจำนวนหรือจำนวนลบคะในข้อนี้เป็นจำนวนลบเก่งมากค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของ1764ให้คุณครูหน่อยค่ะว่ามีจำนวนใดบ้างนะคะลงมือทำได้เลยค่ะลองดูนะคะกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนบอกคุณครูได้เลยนะคะ

0: ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในข้อที่3กันนะคะอ่ะนักเรียนคะลบกลที่2ของ1764นะคะเราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะมีกลุ่มไหนได้คะอ่ะเราแยกเป็นได้เท่าไหร่ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเชิญครูตอบนิดนึงว่ากลุ่มของเราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ1764เราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2คูณ2คูณ21คูณ21
0: ถูกต้องนะคะคำตอบนี้ก็ถูกต้องนะคะมีใครแยกตัวประกอบเป็นจำนวนอื่นไหมคะขอบคุณค่ะนักเรียนแยกตัวประกอบของ1764ได้เท่าไหร่บ้างคะ
2: 2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ7คูณ7ครับ
0: เกตดูว่านะคะเพื่อนเนี่ยจะมีแยกการแยกตัวประกอบที่แตกต่างกันแต่ว่าคำตอบนั้นถูกต้องทั้งคู่นะคะอ่ะจากที่ครูจะเฉลยเห็นไหมอ่ะคุณครูขอเป็นยกตัวอย่างของกลุ่มที่2เนาะที่เฉลยให้ครูก็คืออะไรคะ2คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย3คูณด้วย7คูณด้วย7นะคะก็ได้นะคะหรือจากเมื่อกลุ่มแรกที่เฉลยก็คือ2คูณด้วย2คูณด้วย21คูณด้วย21ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลังนั้นค่ะเราใช้การจับคู่ที่เหมือนกันใช่ไหมคะ2คูณด้วย2 2จำนวนก็เหลือเพียง1จำนวนนะคะ3คูณด้วย3เราจับคู่ก็เหลือ1จำนวนคูณ7เราจับคู่ก็เหลือ1จำนวนเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: 42
0: นะคะก็คือลบกลที่2ของภายในวงเล็บ2คูณด้วย3คูณด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าลบในวงเล็บ2คูณด้วย3คูณด้วย7นะคะเราสามารถหาคำตอบในวงเล็บได้ไหมคะได้ซึ่งคำตอบก็คือเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเป็นลบ42ซึ่งข้อนี้เราจะต้องตอบคำตอบที่เป็นจำนวนบวกไหมคะไม่ต้องเก่งมากนะคะเนื่องจากว่าเราถามหาจำนวนลบนะคะของกลที่2ของ1764ดังนั้นตอบแค่จำนวนลบก็เพียงพอนะคะเรียบร้อยเป็นไงคะ3ตัวอย่างเราหาจำนวนที่เหมือนมากๆโดยใช้การหารากที่2ใช่ไหมคะอ่ะเราหารากที่2ของจำนวนที่เหมือนมากๆโดยการแยกตัวประกอบได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางและเรียนปลายทางไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่6นะคะการหารากที่2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับแบบหัดที่6นะคะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนนะคะหารากที่2ของจำนวนที่ครูได้กำหนดไว้ให้นะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวระหว่างนักเรียนก็ลงมือทำให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: านักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบหัดที่6นะคะข้อที่1ค่ะนะคะจงหารากที่2ของ400นะคะกลุ่มไหนหารากที่2ของ400ได้คะมีไหมคะกลุ่มไหนได้คะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเรียนปลายทางว่ารากที่2ของ400ที่กลุ่มที่4หานั้นกลุ่มที่4แยกตัวประกอบเป็นอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะ400หนูแยกตัวประกอบเป็นอะไรคะ
1: เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ5ครับ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเราจะแยกนะคะตัวประกอบของ400ได้เป็น2คูณที่2คูณที่2คูณที่2คูณที่5คูณที่5ซึ่งคำตอบของนักเรียนรากที่2ของ400แก่จำนวนอะไรบ้างคะ
1: จำนวน20
0: คำตอบเดียวไหมคะ
1: และลบ20
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะสามารถนะคะหารากที่2ของ400ได้นะคะคืออ่ะในเมื่อเราก็คือจับคู่ที่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือ2คูณที่2คู่แรกก็ได้2 1จำนวนนะคะ2คูณที่2คู่ที่2ก็ได้อีก1ตัวนะคะและ5คูณที่5เราก็ได้5นะคะซึ่งนะคะเมื่อเราได้ค่ะภายในวงเล็บ2คูณที่2คูณที่5ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะซึ่งเราสามารถหาคำตอบในวงเล็บได้นะคะก็คือ2คูณที่2ก็จะได้4ใช่ไหมคะ4คูณที่5ก็จะเป็นที่2ของเราจะมีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าลบ20ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็จะมีค่าเป็น400เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นรากที่2ของ400ได้แก่20และลบ20ค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะอ่ะข้อที่1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปเลยนะคะหากใครที่มีต้องแก้ไขสามารถแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะข้อที่1ถูกหมดมั้ยคะถูกหมดนะคะต่อไปในข้อที่2กันต่อเลยค่ะเรียนปลายทางค่ะค่ะข้อที่2จงหารากที่2ของ441ข้อนี้กลุ่มไหนจะช่วยอาสาครูตอบคะขอบคุณค่ะก็คือกลุ่มที่5นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่ากลุ่มที่5เนี่ยแยกตัวประกอบของ441ได้เท่าไหร่นะคะ
2: แยกได้เป็น3คูณ3คูณ7คูณ7ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเราจะแยกตัวประกอบของ441ได้เป็น3คูณด้วย3คูณด้วย7คูณด้วย7ถูกต้องค่ะและนักเรียนสามารถหารากที่2ของ441ได้เท่าไหร่คะ
2: ได้เป็น21และลบ21ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ441ก็จะได้แก่21และลบ21นั่นเองค่ะเพราะว่านะคะลบ21ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้441เช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมจำนวนลบต่อไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะหรือว่าในข้อที่2เนี่ยมีใครตอบแยกตัวประกอบรูปแบบอื่นไหมคะมีไหมคะได้นะคะหรือบางคนบอกคุณครูว่าผมแยกเป็น21คูณ21เลยเพราะเราสามารถท่องได้ก็ได้นะคะต่อไปมาดูในข้อที่3ค่ะข้อที่3กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในข้อที่3กันเลยค่ะจงหารากที่2ของ784นักเรียนคะนักเรียนแยกตัวประกอบของ784ได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: 2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ7คูณ7ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า784เราแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย7คูณด้วย7ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะรากที่2ของ784ที่เรียนหาได้คือเท่าไหร่คะ
3: 28และลบ28ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะได้ว่ารากที่2ของ784จะได้แก่28และลบ28นั่นเองค่ะนะคะเนื่องจากว่าลบ28ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้784เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะใครถูกต้องตรวจถูกลงไปเลยนะคะถ้าคนไหนที่มีแก้ไขให้เรียบร้อยเลยค่ะ3ข้อแรกใครถูกหมดคะมีไหมคะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ถูกเกือบหมดเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปข้อที่4นะคะข้อที่4กลุ่มไหนอาสาช่วยครูเฉลยมีไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในข้อที่4กันนะคะนักเรียนปลายทางค่ะในข้อที่4นะคะจงหารากที่2ของ2025ค่ะเริ่มแรกนักเรียนแยกตัวประกอบของ2025ได้เท่าไหร่คะ
1: ได้เป็น5คูณ405 5คูณ819คูณ9ครับ
0: โอเคค่ะนี่คือเพื่อนก็คือแสดงนะคะการแยกตัวประกอบให้เราได้เห็นชัดเจนเลยนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะ2025เราจะแยกตัวประกอบได้เป็น5คูณด้วย5คูณด้วย9คูณด้วย9นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและรากที่2ของ2025กลุ่มของนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 45ครับ
0: คำตอบเดียวไหมคะ
1: ลบ45ด้วยครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบนะคะในปลายทางอย่าลืมนะคะข้อนี้เราก็จะได้ว่านะคะ45และลบ45นั่นเองค่ะข้อที่4ถูกต้องตรวจเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูในข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่5ข้อที่5ใครช่วยครูเฉลยมีไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่5นะคะค่ะข้อที่5จงหากลที่2ของ625นักเรียนคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณขอถามก่อนว่าข้อที่5ของเราเราจะมีคำตอบกี่คำตอบคะ
2: คำตอบเด
0: ีย
2: ว
0: คำตอบที่ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคุณครูถามหารากที่2ที่เป็นบวกใช่ไหมคะดังนั้นมีเพียงแค่คำตอบเดียวเก่งมากค่ะข้อที่5โอเคค่ะในการแยกตัวประกอบของ625ได้เท่าไหร่คะ
3: 5คูณกัน4ครั้งได้25ค่ะ
0: ก็คือ5คูณกัน4ตัวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะและคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะ
3: 25ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะเรียนคะเราสามารถแยกตัวประกอบของ625ได้เป็น5คูณด้วย5คูณด้วย5คูณด้วย5ค่ะซึ่งครึ่งมี5ทั้งหมด4จำนวนนั่นเองค่ะนะคะและเมื่อเราจับคู่แล้วนะคะเราก็จะได้ค่ะว่ากลที่2ของในวงเล็บ5คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า5คูณ5ซึ่ง5คูณ5คำตอบก็คือ25ดังนั้นนะคะกลที่2ของ625ก็คือมีค่าเท่ากับ25นั่นเองถูกต้องค่ะข้อที่5ใครถูกต้องตัวเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนะคะใครไม่ถูกตรงไหนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้เลยค่ะ5ข้อถูกหมดไหมคะนะคะโอเคยังมีคนถูกหมดอยู่นะคะเหลืออีก1ข้อสุดท้ายข้อที่6ของเรานะคะข้อที่6เดี๋ยวขออาสา1คนกลุ่มไหนคะช่วยคุณครูตอบขอบคุณค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะข้อที่5ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในข้อที่6กันนะคะค่ะข้อที่6จงหาลบกลที่2ของ2601นะคะเริ่มแรกค่ะนักเรียนคะคุณครูขอถามก่อนว่าข้อที่6ของเราเราจะได้กี่คำตอบคะคำตอบเดียวซึ่งคำตอบมันต้องเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นค่ะมาเฉลยข้อที่6กันเลยค่ะค่ะข้อที่6ค่ะเรียนค่ะเรียนแยกตัวประกอบของ2601ได้เป็นจำนวนอะไรคุณกันบ้างคะ
1: 3คูณ3คูณ17คูณ17ครับ
0: ถูกต้องค่ะและคำตอบของเราล่ะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: ลบ51ครับ
0: ถูกต้องค่ะตรงไหมคะนะคะเก่งมากค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะลบกลที่2ของ2601นะคะก็จะเท่ากับลบกลที่2ของ3คูณด้วย3คูณด้วย17คูณด้วย17นั่นเองค่ะนะคะและเมื่อเราจับคู่นะคะที่เหมือนกันนะคะเราก็จะได้เป็นลบกลที่2ของในวงเล็บ3คูณด้วย17ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นลบในวงเล็บ3คูณด้วย17นะคะซึ่ง3คูณด้วย17นะคะเราก็สามารถหาคำตอบได้ก็คือ51ดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าเป็นลบ51ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นลบกลที่2ของ2601จะเท่ากับลบ51ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ6ข้อใครถูกหมดยกมือขึ้นค่ะโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะกลุ่มไหนไม่เรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยนะคะ

0: ากง่ายปลายทางคะนักเรียนคงทำแบบฝึกหัดถูกต้องตามหัวข้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวสำหรับแบบฝึกหัดที่7นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ฝึกฝนเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถนำแบบฝึกหัดที่7ไปฝึกฝนในเรื่องของการหารากที่2นะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและในประธานสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะการหารากที่2ขอจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0นะคะเราสามารถอาศัยการแยกตัวประกอบของจำนวนมาช่วยในการพิจารณาว่าจำนวนใดที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนที่ต้องการหารากที่2ค่ะและในการหารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รากนะคะซึ่งก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบค่ะค่ะซึ่งความแตกต่างระหว่างรากที่2และกลที่2นะคะก็คือรากที่2นะคะของจำนวนจริงบวกใดๆจะมี2รากนะคะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบนั่นเองค่ะในปลายทางคะแต่สำหรับกลที่2นะคะจะมีเพียงคำตอบเดียวนั่นก็คือรากที่2ที่เป็นบวกนั่นเองนี่คือความแตกต่างนะคะค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของสมบัติของกลที่2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8สมบัติของกลที่2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้แหละน่าจะรับความรู้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า

ในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนไม่ฮ
1: ะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่เรานำหลักแนวคิดเชิงคำนวณนะคะมาฝึกทักษะในการแก้ปัญหานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีชื่อเรื่องว่านะคะอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะรู้จักไหมอีโมชันอะรู้จักอีโมชันไหมอีโมชันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรที่เราใช้กันในโทรศัพท์ตอนที่เราแชทกับเพื่อนใช่ไหมนะคะจะมีทั้งอะไรเป็นไอคอนรูปแบบต่างๆเนาะมีทั้งหน้ายิ้มหน้าบึ้งใช่ไหมคะอากาศร้อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้นี่แหละเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1 นะคะวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ นะคะข้อที่2 ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ นะคะข้อที่3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ นะคะวันนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำไมร่วมมือกันนะคะในการทำกิจกรรมนักเรียนครูจะดูด้วยนะว่ากลุ่มไหนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูคำถามทบทวนจากกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราทำอะไรเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิทำอะไรคะ
3: สายพ
2: ัน
3: ปลา
2: ออกแบบสายพันปลาใช่ไหมนะคะแล้วก็ทำไมคะให้ไปสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจใช่ไหมโดยการอะไรเราออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมนะแล้วก็เอาไปสื่อสารให้เพื่อนฟังนะคะเขาบอกว่านะคะจากคำถามนะนักเรียนจากการ

การปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปาของฉันนะคะขั้นตอนใดเป็นการพิจารณารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมเพราะเหตุใดแนวคิดเชิงคำนวณมีทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อใช่ไหมคะอ่ะเขาถามนะว่าการพิจารณารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม

0: ได้ไหมกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนต่อยกมือได้เลยนะคะนี่ให้กำลังใจให้กำลังใจ
1: พิจารณาสายพันธุ์ปลาแล้วก็ความสำคัญของปลาชนิดนั้นครับ
0: ครั้งที่แล้วนะคะการพิจารณาสายพันธุ์ปลาปลาของเรามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์สามมีพันธุ์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างพันธุ์ A ตอบดังๆเลยตอบดังๆพันธุ์ B พันธุ์ C มีทั้งหมด3สายพันธุ์ถูกต้องไหมคะเราใช้อะไรการพิจารณารูปแบบถูกต้องไหมได้ลักษณะสำคัญอะไรบ้างฮะอะไรบ้างคะตอบดังๆได้เลยเพื่อนบอกคีบลำตัวอะไรอีกคะ
2: ตา
0: ปากหางหลักๆคือมีอยู่แค่นี้ถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะการคิดเชิงนามธรรมเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรการที่เราตัดส่วนที่ทำไมคะไม่จำเป็นออกถูกต้องไหมเหลือแต่สิ่งที่ทำไมสำคัญหรือจำเป็นเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะคะเขาบอกว่าจากการที่ได้พิจารณาส่วนประกอบของปลา3สายพันธุ์พบว่าทำไมคะปลาทั้ง3นะคะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนั่นก็คืออะไรปากตาหางคีบลำตัวนะคะเหมือนที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเป็นการเอาแนวคิดเชิงคำนวณ2ข้อมาใช้ถูกต้องไหมนั่นก็คือการพิจารณารูปแบบนะพอพิจารณารูปแบบเสร็จแล้วทำไมดูเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะนั่นก็คืออะไรปากตาหางคีบลำตัวนะคะโอเคพอจำได้ไหมจำได้นะเรื่องนี้นักเรียนต้องมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไหมบางทีเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะต้องผ่านกิจกรรมนะคะเอาต่อมาคำถามต่อมานะในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะการสื่อสารอัลกอริทึมพันปลาของตัวเองให้เพื่อนกลุ่มอื่นสามารถเขียนภาพร่างได้ถูกต้องและชัดเจนนั้นมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดเรามีการนั่งสลับกันใช่ไหมครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพอเราออกแบบอัลกอริทึมของกลุ่มเสร็จทำไมตัวแทนคนหนึ่งที่จะไปสื่อสารอัลกอริทึมก็ทำไมนั่งสลับที่กันแล้วก็ไปสื่อสารให้กลุ่มนั้นๆฟังเป็นยังไงบ้างมีความสำคัญไหมขั้นตอนนี้สำคัญไหมคะ
3: สำค
0: ั
3: ญ
0: ตอบพร้อมๆกันสำคัญไหม
3: สำค
0: ัญนะคะเพราะว่ากิจกรรมจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้เลยถ้าทำไมคะขั้นตอนนี้ทำไมไม่มีหรือทำไมคะมีความผิดพลาดถูกต้องไหมมีความสำคัญหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะมีความสำคัญมากนะคะในขั้นตอนนี้นะเนื่องจากทำไมคะอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นนะคะบางกลุ่มทำไมครั้งที่แล้วมีปัญหาอะไรเอ่ยบางทีเราไม่ได้ออกแบบผิดหรอกเพื่อนก็สามารถอะไรคะเพื่อนก็สามารถวาดตามที่เราบอกได้แต่ใช้เวลานานไหมนานใช่ไหมบางทีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ต่างจากอะไรต้นฉบับเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าทำไมคะถ้าสมมติว่าเราสื่อสารไม่ดีนักเรียนนะคะอัลกอริทึมที่ออกแบบนั้นจะไม่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนบุคคลอื่นจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้อันนี้จะไม่ใช่เฉพาะการวาดพันปลานะทุกๆปัญหาเลยสมมติว่าถ้านักเรียนบอกเส้นทางการไปเยี่ยมบ้านของครูนะคะแต่นักเรียนบอกไม่ชัดเจนลงรายละเอียดไม่ทำไมคะไม่ได้บอกรายละเอียดที่สำคัญถูกต้องไหมนะคะไม่ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยนะทำไมครูไปถูกไหมไม่ถูกนะคะเดี๋ยวนี้อาศัยพึ่ง GPS อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องนักเรียนก็ต้องสื่อสารให้ครูรู้ด้วยถูกต้องไหมต่อมาอันนี้ช่วยกันตอบนะในกลุ่มช่วยกันคิดนะคะเพราะว่าเราผ่านกิจกรรมมาแล้วในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำ

ตอบอย่างเป็นขั้นตอนด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ นั้นขั้นตอนใดสำคัญที่สุดขั้นตอนใดสำคัญที่สุดเอาปรึกษากันเลยปรึกษากันเลยกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะกิจกรรมครั้งที่แล้วขั้นตอนใดสำคัญที่สุดนะคะปรึกษากันได้นะคะครูอยากให้นักเรียนคุยกันนะปรึกษากันนะคะ

0: ปรึกษากันเสร็จหรือยังปรึกษากันเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบเดี๋ยวครูตอบเสริมให้จะให้ตอบกลุ่มเลยคงทำไมใช้เวลานานไหมใช้เวลานานกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6นะคะ
1: สำคัญทุกขั้นตอนค่ะ
0: ไหนลองยกตัวอย่างมาสักข้อหนึ่งสิลูก
1: คือการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยค่ะเลือกใช้ความเลือกใช้การเลือกใช้แนวคิดเชื่อมคำนวณแต่ละขั้นตอนกับปัญหาแต่ละปัญหาค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครูก็คิดเหมือนกับเพื่อนนะว่าสำคัญทุกขั้นตอนแต่ว่าทำไมคะมันขึ้นอยู่กับอะไรปัญหาที่เราจะต้องแก้ถูกต้องไหมนะคะบางปัญหาอาจจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะในข้อที่1ถูกต้องไหมคะแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือทำไมคะบางปัญหาอาจจะต้องใช้หลักการของอะไรการออกแบบอัลกอริทึมที่ทำไมมากหน่อยเหมือนครั้งที่แล้วเนี้ยนะคะข้อสำคัญเลยที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลยนะทุกข้อมากที่สุดเลยคืออะไรคะการออกแบบอัลกอริทึมเพราะว่าเราต้องไปสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจถูกต้องไหมนะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นคำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนสามารถโจทย์บันทึกนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะในใบกิจกรรมหรือว่าในสมุดของนักเรียนนะคะเขาบอกว่าทุกขั้นตอนสำคัญหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนำมาปรับใช้ให้อยู่กับปัญหาที่ซับซ้อนนะคะในขั้นตอนไหนนะนักเรียนนะหรือทำไมคะบางปัญหาเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้แบบการออกแบบอัลกอริทึมนะคะหรือขั้นตอนวิธีเนื่องจากทำไมคะหากผู้ออกแบบอัลกอริทึมออกแบบไม่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนบุคคลอื่นๆก็จะไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมบางกลุ่มก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะอัลกอริทึมนะเราเองนะคะในฐานะผู้เป็นอะไรคนออกแบบอัลกอริทึมเราก็ต้องพูดจาให้ทำไมฉะฉานด้วยต้องพูดจาให้ฉะฉานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการฝึกพูดด้วยครั้งที่แล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นคำถามทบทวนนะทีนี้วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมที่4นะคะวันนี้นะเป็นเรื่องอีโมชันหันษามาออกท่ากันนะคะนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนปลายทางนะนักเรียนใช้ใบความรู้เก่ามาประกอบได้นะคะทีนี้นักเรียนดูก่อนนะนักเรียนจะเห็นว่าครูให้เขียนสมาชิกกลุ่มใช่ไหมคะครูให้เขียนสมาชิกกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่มากกว่าที่ครูออกแบบไว้นะนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปฟังให้ดีนะคะเวลานักเรียนบันทึกใบกิจกรรมบันทึกแผ่นเดียวได้แต่ทำไมคะแต่ละข้อต้องทำไมช่วยกันเพราะว่าครูแจกใบกิจกรรมให้ครบทุกคนถูกต้องไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพออ่านแล้วต้องแสดงความคิดเห็นร่วมมือกันนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะร่วมมือร่วมใจกันนะคะทีนี้นะคะดูให้ดีนะใบกิจกรรมของเราพลิกดูหน้าหลังมีไหมเพราะว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะนะคะครบนะคะโอเคนะครบนะคะมีใครมีปัญหาไหมไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำชี้แจงดูพร้อมกันนะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบท่าทางจากภาพอีโมชันที่กำหนดนะคะโดยให้นำภาพอีโมชันมาเรียงต่อกันแล้วทำท่าทางให้ครบตามภาพอีโมชันที่เรียงไว้เห็นภาพอีโมชันไหมเห็นภาพอีโมชันไหมคะเห็นนะนะคะภาพอีโมชันนะคะจะเป็นลักษณะดังนี้อันแรกเลยคืออะไรปรบมือนะนะคะเอาทำตามการปรบมือนะปรบมืออันที่สองคืออะไรโบกมือนะไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่ฝ่ามือไปชนกันนะนะคะโบกมืออย่างนี้นะโบกมือนะคะจดสิจดลงไปเลยจดลงไปเลยThank you. อ่ะต่อมาทำไมคะหงายมือระดับไหล่นะคะหงายมือระดับไหล่ทำสิไหนลองทำสิหงายมือระดับไหล่ทำยังไงปลายทางทำด้วยนะคะหงายมือระดับไหล่ทำยังไงทำตามให้ถูกนะเดี๋ยวครูมีดนตรีนะคะต่อมาเฉียงมือสองข้างทำยังไงลองดูสิอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเฉียงมือสองข้างแบบนี้ไหมนะคะเอาต่อมาทำไมคะไม่ต้องกระโดดนะดูแค่ชูมือนะอันนี้เป็นแทนสัญลักษณ์เฉยๆนะเดี๋ยวบางคนกระโดดลอยจากโต๊ะเลยนะคะชูมือชูมือสิชูมือเมื่อกี้ไปเล่นกีฬามาเปล่าฮะชูมืออย่างนี้เดี๋ยวขอตัวแทนให้ออกมาสาธิตท่าทางนะให้เพื่อนปลายทางได้ดูเป็นการทบทวนเป็นการทบทวนเพื่อนในห้องก็ต้องทำตามด้วยนะคะต้นทางก็ทำตามด้วยนะขอตัวแทนหนึ่งคนใครผู้กล้าบางคนมองมาเลยมาเลยมาเลยตบมือเพื่อนหน่อยเร็วน่ารักมากมาเดี๋ยวครูบอกนะอีโมชั่นแรกนะคะอีโมชั่นแรกนะปรบมือทำยังไงปรบมือปรบมือนะคะต่อมาอีโมชั่นที่สองโบกมือโบกมือในห้องทำด้วยนะถ้าใครไม่ทำเดี๋ยวครูให้ออกมาทำหน้าห้องเห็นไหมบกสะบัดกันใหญ่เลยทีนี้นะคะต่อมาคืออะไรคะหงายมือระดับไหล่ทำยังไงข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้หงายมือระดับไหล่ต่อมาคืออะไรคะเฉียงมือสองข้างทำยังไงลูกเฉียงมือสองข้างระวังนะไปทิ่มจมูกเพื่อนนะต่อมาชูมือชูมือทำยังไงชูมือชูมือนะคะโอเคทำได้ไหมต้นทางทำได้ปลายทางก็ทำได้เชื่อว่าปลายทางเขาน่าจะสนุกกว่าเราด้วยเพราะว่าทำไมพื้นที่เขาน่าจะกว้างนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าอีโมชั่นไหนทำท่าอย่างไรนะคะฟังให้ดีนะเดี๋ยวให้นักเรียนพิจารณาอีโมชั่นต่อไปนี้นะคะแล้วเต้นตามเดี๋ยวครูจะมีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยนะเปิดเสียงดนตรีก่อนเต้นตามเลยเต้นตามเลยลองดูสิ

ของเราก็ได้นะทันไหมทันไหมเอามือขึ้นมาชัดๆเร็วๆเดี๋ยวกลุ่มไหนไม่ทำเดี๋ยวให้ออกมาสาธิตด้านนอกได้ไหม

ำได้ไหมอ่ะทีนี้พอให้นักเรียนทำโดยที่ทำไมคะไม่ให้มองเลยอ่ะจำได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยจำได้ไหมคะอ่ะทำอีกรอบนึงจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมคะหามองได้แต่นักเรียนอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดถูกต้องไหมคะเมื่อกี้นี้อิโมชันหลายบรรทัดไหมนักเรียนหลายบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมตินะถ้านักเรียนจะต้องไปสอนคนอื่นนักเรียนหรือไปสื่อสารให้คนอื่นสมมติตอนนี้เดี๋ยวจะถึงช่วงกีฬาสีถูกต้องไหมนะคะนักเรียนจะต้องสอนอีโมชันนี้ให้น้องนะคะม.1นะคะเออทำถูกไหมเต้นจบเพลงไหมเนี่ยได้สองท่าแล้วจบเพลงแล้วเพราะว่าทำไมจำไม่ได้ถูกต้องไหมนะคะครูก็คิดว่ามันเยอะเหมือนกันมันจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะเราจึงต้องทำไมคะใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะในการทำไมคะทำให้มันง่ายขึ้นถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นี้ครูมีอิโมชันให้นักเรียน1ชุดแล้วให้นักเรียนเนี่ยจดจำไปทำไมคะสอนน้องหรือสอนคนอื่นนักเรียนอาจจะมีปัญหาคืออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะเราจะทำให้มันง่ายขึ้นนะโดยการที่ทำไมคะจากอิโมชันข้อที่1ฟังให้ดีนะจากอิโมชันข้อที่1เมื่อกี้นี้เมื่อที่เราทำท่าทางเมื่อกี้เนี่ยนะให้นักเรียนพิจารณาว่ามีรูปแบบที่เหมือนกันกี่รูปแบบอะไรบ้างนะเอาดินสอขีดได้เลยนะคะเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าแต่ละอีโมชันทำไมคะสื่อความหมายว่าอะไรจำได้ไหมนะคะจดไว้แล้วนะครูเห็นเมื่อกี้นี้บางกลุ่มจดเรียบร้อยแล้วชื่อท่านะคะทีนี้พอทำไมคะพอนักเรียนทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณนะในการพิจารณารูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะข้อที่3ออกแบบและเขียนอัลกอริทึมของท่าทางแล้วจัดรูปแบบของอัลกอริทึมที่ทำงานซ้ำกันนะมันจะมีบางช่วงที่ซ้ำกันใช่ไหมมีหรือเปล่าแหละไม่รู้แหละลองไปพิจารณาดูนะคะอัลกอริทึมที่ทำงานซ้ำกันนะคะให้ทำไมเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายคูณหรือกากบาทแทนการซ้ำนะโดยมีนะคะตัวเลขระบุจำนวนรอบนะคะเช่นนะคะเห็นไหมคูณ2หมายถึงอะไรซ้ำหมายถึงซ้ำ2รอบถูกต้องไหมคะคูณ3หมายถึงทำซ้ำ3รอบนะคะให้นักเรียนออกแบบแบบนี้นะคะให้เครื่องหมายคูณนะคะให้วางไว้หน้าท่าทางที่ต้องการทำซ้ำถ้าไม่มีเครื่องหมายคูณนะคะวางไว้หน้าท่าทางใดหมายถึงทำงานกี่รอบรอบเดียวโอเคไหมเคยดูวันนี้ไหมสมุดเพลงอ่ะที่เวลาแบบถึงท่อนฮุกท่อนที่ต้องไปซ้ำเข้าใจไหมคะเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นดอกจันอยู่คล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะโอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนทำได้เลยค่ะนะคะเริ่มทำกิจกรรมเลยอย่างที่ครูบอกคืออะไรนักเรียนได้ใบกิจกรรมทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันคิดระดมความคิดนะคะเสร็จแล้วพูดคุยกันด้วยนะว่าเราจะทำไมทำกิจกรรมในข้อ2และข้อ3อย่างไรนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูอยากให้เกิดกิจกรรมกลุ่มนะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมช่วยกันทำแล้วบันทึกผลลงไปในใบเดียวพอนะคะโอเคไหมคะโอเคนะ

ักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะโชว์ผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าเราทำกิจกรรมจากโจทย์ปัญหาอีโมชันใช่ไหมนะคะเราได้ออกแบบท่าทางออกมาเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวครูขึ้นโชว์ผลงานตัวอย่างให้เพื่อนๆไปทางได้ดูนะคะ

0: เราก็ได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วโชว์ผลงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันจากที่เราทำกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนดูที่สไลด์เลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะเมื่อกี้นี้ขอชื่นชมเลยนะคะงานออกมาเรียบร้อยนะคะทุกคนทำไมออกแบบท่าทางอีโมชั่นได้ทำไมกระชับสวยงามมากจดจำได้ด้วยทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบของท่าทางอีโมชันว่านักเรียนสามารถนะคะทำท่าทางตามได้หรือไม่เพราะอะไรแตกต่างกันไหมจากตอนแรกแตกต่างกันไหมคะจากตอนแรกแตกต่างไหมถ้าสมมุติว่าครูเอาอีโมชันจากตอนแรกมาให้เลยอะนะคะเราให้นักเรียนบอกว่านักเรียนจำแล้วไปสอนน้องทำได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อาจจะทำไมอาจลืมใช่ไหมคะอาจจะลืมไปบ้างนะแต่พอทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้แล้วจำได้ดีขึ้นไหมคะจำได้ดีขึ้นไหมจำได้ดีขึ้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้ขอตัวอย่างนะคะขอตัวอย่างนะสักหนึ่งคนอภิปรายให้คุณฟังหน่อยนะคะเอาในกรณีที่สมมุติว่าเรายังไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
2: ลืมท่าทางในบางช่องครับเนื่องจากอีโมชันมีหลากหลายท่าทางครับและใช้เวลาจดจำน้อย
0: ต่อมานะเมื่อกี้นี้เราอภิปรายกันแล้วนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบของท่าทางอีโมชันเมื่อกี้นี้เพื่อนตอบไปแล้วเนาะนะคะต่อมานักเรียนนำแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหาในการสื่อสารท่าเต้นอย่างไรนะคะมันดีขึ้นแหละแต่ว่ามาสื่อสารช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไรโอเค
2: ช่วยให้ออกแบบการและการสื่อสารท่าเต้นโดยแบ่งท่าเต้นเป็นส่วนๆครับแล้วก็ใช้รูปแบบที่จำได้ง่ายครับลดความซับซ้อนของท่าเต้นครับและจัดวางลำดับขั้นตอนครับได้ชัดเจนครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะสรุปแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นทุกกลุ่มว่าไงดีขึ้นไหมคะใช้ในการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนะคะโอเคอันนี้ครูสรุปจากคำพูดเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะให้เพื่อนไปทางให้ดูนะคะก็คืออะไรคะใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการสื่อสารท่าเต้นนะคะมีประสิทธิภาพขึ้นโดยแบ่งท่าเต้นเป็นส่วนๆถูกต้องไหมจากการอะไรพิจารณารูปแบบใช่ไหมคะในข้อที่2จำได้ไหมในข้อที่2พิจารณารูปแบบนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบที่ทำไมจดจำง่ายโดยการใส่อะไรลงไปเครื่องหมายอะไรคะคูณใช่ไหมคูณ2คูณ3ใช่ไหมคะเป็นการลดความซับซ้อนของท่าเต้นนะคะวางลำดับการเรียนรู้ที่ชัดเจนหรือว่า เขาเรียกว่าวางลำดับขั้นตอนการสื่อสารอัลกอริทึมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้คำถามข้อนี้นักเรียนจะต้องนะคะคิดกันทุกคนเลยทีนี้นะและเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนนะคำถามมีอยู่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันย้ำนะปัญหาในชีวิตประจำวันที่นำแนวคิดเชิงคำนวณลักษณะนี้ไปแก้ปัญหาได้คิดของใครของมันไว้นะอะไรบ้างย้ำนะคะย้ำนะปัญหาในชีวิตประจำวันนะไม่เอาราคานะตั้งแต่กิจกรรมแรกมาพูดนะไม่เอาราคาผักไม่เอาปอปลาของฉันนะคะไม่เอาอีโมชั่นหันษาเอาชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะทำไมบอกด้วยนะว่าจะมาแก้ปัญหาอย่างไรใครคะตัวแทนคนที่หนึ่งสักสองคนกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะ
3: ทำการบ้านหลายวิชาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อน1แยกงานออกเป็นวิชาต่างๆและแยกเป็นหัวข้อย่อย2สร้างลำดับขั้นตอนการทำเช่นเริ่มจากวิชาที่ใช้เวลาน้อยกว่า
0: อันนี้คือตอบจากประสบการณ์จริงเหรอใช่ไหมใช่นะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะคนต่อไปอีกสักคนนึงใครคะโอเคค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
4: หาเสื้อผ้าไม่เจอในตู้ค่ะ1ก็คื

0: ไปดูว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยบ่อยๆอยู่ตรงไหนค่ะ2ก็คือแยกประเภทเสื้อผ้าค่ะ
1: ควรไหมตามจริงในชีวิตจริงเราควรแยกประเภทเสื้อผ้าไหมคะควรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันใช่ไหมยังมีตัวอย่างอื่นๆนะอีกเยอะเลยเช่นอะไรจัดบ้านได้ไหมถ้าบ้านรกใช่ไหมมีปัญหาเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าของชนิดไหนส่วนไหนเราจะต้องเก็บต้องทิ้งอะไรยังไงบ้างใช่ไหมปัญหาการเดินทางได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะในแต่ละวันเรามีปัญหาในชีวิตประจำวันเยอะไหมนักเรียนเยอะนะคะเราก็สามารถนำอะไรแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อนำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้สามารถออกแบบอัลกอริทึมของท่าเต้นนะคะทำให้สามารถสื่อสารให้เพื่อนสามารถเต้นตามได้นะคะซึ่งสามารถนำแนวคิดไปใช้กับการทำงานหรือการแก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ต้องใช้ครบทุกข้อก็ได้แต่ให้นำมาบ้างนะคะเข้าใจไหมคะลูกนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปเต้นอีกแล้วนะครั้งหน้าเราก็มาเต้นกันอีกนะคะบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเต้นหันษามาออกท่ากันนะคล้องจองกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ที่1นะแนวคิดเชิงคำนวณนำมาทบทวนนะคะนำมาทบทวนต่อมากิจกรรมที่5เรื่องเต้นหันษามาออกท่ากันนะคะซึ่งคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะหรือใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
3: And why everyone called this railway Dead Railway? Why they have a name like this?
2: Because of the 250,000 people working on this railway, 100,000 died.
3: 100,000.
2: 100,000. This project only took about 4 years just to map the railway.
3: Okay.
2: And then find where the prisoner of war camps were. The stations were just so that was the first step to map the railway.
3: No, right. Paduk, right?
2: Yeah, Papan Menam Kwai. Yes, round to Chung Kai.
3: Chung Kai.
2: Yes, and then on and on and on to Burma.
3: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk.
2: Yes.
3: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
3: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of
3: In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
3: Okay.
2: Not all, but many.
3: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. Well, we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives them peace of mind peace of in their heart as well yeah
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Tarkanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives a big heavy piece of steel from a locomotive
1: so heavy
2: and then of course on the railway itself the dog spikes that are used to hold the rails down
1: okay yeah there we go

0: ณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่งานรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning.
0: Uh-huh.
1: If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime.
0: Ah, okay.
1: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
0: Ah, it's sort of like working in the hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: Ah, so yeah, I
1: see. So it's our image of what hell would be like.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
0: Oh, okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go

0: So is it the end of this part?
1: The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres. until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: The things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. The coal had to come from somewhere overseas, so they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke

0: through Pentock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, mm-hmm. and then down the other side to Wangpole.
1: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: Davey I hope in the 2 days that mm-hmm. we've been together I have been able to show you something of mm-hmm. this railway
1: yeah
0: tell you a bit something of the history of this whole railway mm-hmm. because it's part ofThai history mm-hmm. as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much. คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อมอคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาวงกลางขึ้นสะพานที่ดูตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี
1: ่เชื่อมต่อ
0: รถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตอนนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิ้ลเมิน
1: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นจากที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียมฮะ
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดเกิ้ลเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือกระปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. we were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะและตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยา
2: ได้ยาไม่รู้จับ
3: ก็ยากได
2: ้ได้ยาได้ก็ไม่รู้จักจับ
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาน
3: ได้ก็ไม่รู้จัก
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
5: จะหนีไปไหน
6: ทำไงดี
5: ไม
6: ่ทำไง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้อ
6: ยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
6: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
6: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
6: ไปเร็ว
4: โอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
8: ใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
6: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
9: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
9: ท่านอาจารย์
1: ท่านอาจารย์จอยออย
8: เมยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
10: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
10: ถูกต้องแล้วศิลา
6: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
7: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
10: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
11: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
7: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
10: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้าค่ะ
11: ท่านอาจารย
10: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
6: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
10: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในต่อไป
11: คำถาม
1: คำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
11: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
11: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
11: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
11: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ระฆังสติก็คือเสียงนะฮะเสียงระฆังซึ่งเรามาใช้ในการเตือนสติเราทำให้เรารู้ตัวนะเช่นเวลาเราโกรธหรือเปล่านะฮะมีหัวเสียอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าการประชุมหรือการทำงานเนี่ยระฆังสตินี้มันก็จะช่วยทำให้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วการทำงานเนี่ยมันก็จะราบเรียบขึ้นนะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีประเด็นปัญหากันนะครับไทยคงดัตเนี่ยนะครับก็เกิดจากเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานโรงงานมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มมาสร้างโรงงานเองนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราก็นะฮะสามารถที่จะผลิตกะทิน้ำมะพร้าวเนี่ยนะเราส่งออกไป90ประเทศนะครับแล้วก็ขายในประเทศเราด้วยนะครับจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ที่ผมเน้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะฮะเช่นอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เราลูกค้าเรานะครับซึ่งอันนี้เราเน้นว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยก็คือการไม่ได้เอาเปรียบการช่วยเหลือกันนะฮะทำงานเป็นทีมนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตมาตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมนะฮะในการบริหารจัดการทำธุรกิจอย่างไรนะฮะให้มีความสุขนะครับจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยหรือแม้แต่เราทำงานเนี่ยสังเกตว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องดิ้นรนมันต้องต่อสู้เพราะงั้นเนี่ยความสุขเนี่ยนะครับมันก็เลยหากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะครับหรือภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจของการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาความสุขรอบๆตัวง่ายๆได้เลยครับมันก็เหมือนว่ามันมีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยในการทำงานให้มีความสุขครับ
1: บริษัทไทยโคโคนัทอาหารก็ฝึกให้พนักงานนะคะมีการพัฒนาด้านซอฟต์สกิลในการที่ให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของตัวเองมันเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมมีความคิดหรือมีการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ฝึกให้พนักงานเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยกันนะคะเขาก็ไม่มีลักษณะที่ต้องเผชิญหน้ากันแต่เป็นลักษณะที่ทำงานร่วมกันแบบที่ช่วยเหลือกันนะคะก็เห็นได้จากสีหน้าความยิ้มแย้มค่ะปัจจุบันนะคะบริษัทเราก็มีการโตแบบก้าวกระโดดนะคะเราโตขึ้น 15-30% ทุกปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้ขับเคลื่อนจากส่วนบนอย่างเดียวแต่มันเป็นการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับอะค่ะเพราะเขาเห็นว่าผลประกอบการที่ดีมันก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย
2: ของโรงงานเรานะคะทางผู้บริหารนะคะมีนโยบายนะคะส่งเสริมให้กับพนักงานของเราค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเต้นแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีของโรงงานด้วยค่ะทำให้พนักงานนะคะมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำงานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คืออัลติเมทไลท์ค่ะเพราะว่าทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่อยู่กับลูกน้องได้มีสติด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ในโรงงานค่ะ
4: กิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารนะคะก็สนับสนุนเรื่องเงินทุนนะคะจนปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราอะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วพนักงานก็สามารถออมเงินกับสหกรณ์ได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระยะยาวก็เราจะได้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
5: ครับในส่วนของพนักงานของบริษัทไทยโคนัทนะครับพนักงานเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานกฐินของวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลเนี่ยพนักงานในนามของบริษัทเทลโคนัทเนี่ยก็จะออกไปช่วยกันจัดสถานที่ตัวแทนของตำบลต่างๆต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทไทยโคนัทผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านที่มีน้ำใจแล้วก็ดูแลให้การสนับสนุนพี่น้องชาวตำบลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตำบลต่างๆมาได้ดีครับ
0: ราก็มีปรัชญานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับก็คือเรามุ่งมั่นความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะเราก็เจริญเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าของซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือปรัชญาของเราครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: On these 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great culture, livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำในที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวีรัตน์เจือกโวนและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนภัยสารและคณะและสมาคมรูมาติซึมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 29 บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริ

ปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนียาตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจ
ในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชา

อาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทัณฑสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทัณฑสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทัณฑสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงขออาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม

0: ร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
1: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
0: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
1: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
0: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
0: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
3: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ดหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ตทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
1: โอ้

0: พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
0: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากต้องพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและ

0: สามมือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างตัวราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: การสอนของวันบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanavari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลม

หายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: Landlockedก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้

0: หากันทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางเมนเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
0: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับ

0: ในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาวลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่

0: นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ
1: 8
0: โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1

0: หรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธงรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุง

0: แล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
1: ้
0: คร
1: ับได้มากที่สุด
0: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
1: ์
0: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่าย
0: ใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพาน มิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร์
0: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนนะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถี ชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ

0: ซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
0: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้าน7ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช่
1: โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
1: ี่
0: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญ
0: ี่
1: ป
0: ุ
1: ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่ามากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
1: ่
0: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของ

0: ค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
1: ี
0: คุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ
0: ่
1: งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นม
1: ี
0: ศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยช
0: ื่
1: นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: และก็กลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ท
0: ุ
1: กๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
0: ซึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานนะครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ต้องแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเด
0: ิน
1: กันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: คือ
0: เมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก
1: ็
0: เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น

0: มีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะเรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะ
0: ค
1: ะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีสาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยบินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
0: ตต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
0: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
0: ว่าได
1: ้ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
0: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
0: 4F
1: นะคะ
0: ฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์คร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทย

0: ครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากมากครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
0: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอ็นเดไทยไทชิกังกะชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบัลนี่เซนจูฮัจิเนนก็โอโคโนวาเรมัสึสโนเฟสติบัลนี่คิมัสตาราですねたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができますそしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yolo Shungbo game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรุ่นคนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอาทิตย์ยินชิดข่าวจานจราจรที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับในตัวเดินทางในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าแล้วเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อะ

0: อู้หู้เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยและเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: จะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: โอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันทนะตะวัน
0: ฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ค ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย

0: ครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมกิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกแปลว่าใช
0: ่ฮกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่มันสบายใจกันก่อนดีไหม

0: ของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้เพราะงานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: ของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตองแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนา

0: ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับและได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็ก

ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหรือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
3: อืมใช่ๆเก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
1: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศ

ซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบซวนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วสีเบย์เซอร์ลาหมั่วสีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสีคืออะไรเบย์เซอร์ลาหมั่วสีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบหนึ่งถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนลาหมั่วสีหมั่วไหนลาหมั่วสีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงมัวในลาหมัวดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบย์เซอร์ลาหมัวแห่ฝ่ายคงเบย์เซอร์ลาหมัวแห่ฝ่ายคงต ตอนนี้เป็นหมู่แห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่เวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงเบยเซอร์ลาหมู่ทูเบยเซอร์ลาหมู่ทูไม่ตอนนี้เป็นหมู่ทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมู่ไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมู่ไหนลาหมู่ดงเวิงหมู่ไหนลาหมู่ดงใช่ฤดูนี้เป็นหมู่ดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มแปลว่าชื้นโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังแดดหนองร้อนมาร์ดเย็นสบายแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาวแซดแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่าแซดจะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมือแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมือฝุ่นเมื่อแปลว่าฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก่อเตวียดก่อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่ก็คือหมอกออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิวแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิวแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมในเถยเตี้ยเถหนาวโฮมในเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมในเจยเถหนาวโฮมในเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมในเถยเตี้ยแดดโฮมในเถยเตี้ยแดดแปลว่าวันนี้อากาศ แดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจ่ยได้นะฮะเคยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจ่ยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจ่ยแล้วกันต่อมาโฮมในเจ่ยแซดโฮมในเจ่ยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจ่ยหนองโฮมในเจ่ยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจ่ยแหล่งโฮมในเจ่ยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจ่ยเอิ่มโฮมในเจ่ยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมในเจ่ยเอิ่มโฮมในเจ่ยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจ่ยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจ่ยเมื่อโฮมในเจ่ยเมื่อวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจ่ยก๋อหนองคงโฮมในเจ่ยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจ่ยก๋อเมื่อคงโฮมในเจ่ยก๋อเมื่อคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจ่ยก๋อแซดคงโฮมในเจ่ยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจ่ยก๋อเตี้ยคงโฮมในเจ่ยก๋อเตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก๋อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจ่ยหนองก๋อโฮมในเจ่ยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจ่ยเมื่อก๋อโฮมในเจ่ยเมื่อก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจ่ยแซดก๋อโฮมในเจ่ยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจ่ยบ่าวคงโฮมในเจ่ยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจ่ยคงก่อเตี้ยคงโฮมในเจ่ยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจ่ยคงเอิ่มคงโฮมในเจ่ยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวก๋อโฮมในเจ่ยก๋อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวโฮมในเจ่ยหนองคงโฮมในเจ่ยคงก๋อบ่าวโฮมในเจ่ยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจ่ยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮ Home ในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่า Home ในบาวเนียวโด Home ในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการต่อบ้าง Home ในไฮเมจินโด Home ในไฮเมจินวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในบางก๊กบาวเนียวโดเซโฮมในบางก๊กบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บางก๊กคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในบางก๊กขวางบาเมลัมโดเซโฮมในบางก๊กขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อแปลว่าลมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวพายุหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหันแปลว่าแห้งแล้งดงเดิดแปลว่าแผ่นดินไหวเมือดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึง

0: Thái Lan vẫn có nhiều cảnh đẹp. Tuy Thái Lan trời rất nóng, nhưng Thái Lan vẫn có nhiều cảnh đẹp. ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่าง Mặc dù anh Vinh không cao nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Mặc dù anh Vinh không cao nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. ถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน่อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักหน่อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตย rất thích xem phim ma thải โตย rất thích xem phim ma thải เป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาสองคำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
2: đúng chị cũng nghĩ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
1: em ghét mùa hè lắm
2: chị cũng không thích mùa hè
1: จีดีเบย์เว่ยแอมเดือกคงอ่ะ
2: เดือกจื้อตุยจีเบย์คงสอยบางแอมยึงจีแสดี
1: กามเอิญจีจีเอ้ยจีแซมเกียเกียเกียลาเกิร์วองเดย์อ่ะ
2: โอ้แดบกว่าอี
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเอง

0: นะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
1: ะ
0: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่าน
1: ะ
0: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
1: ้
0: องบอกว่าวิงฮาลอง
1: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
0: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
1: หะลอง
0: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
1: โอ้
0: นะฮะเยอะเหมือนกัน
1: เยอะค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
1: อยู่ในอ่าวนี้
0: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
1: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
0: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
1: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
0: มีชนพื้นเมืองเลย
1: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
0: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
0: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
1: ค่ะ
0: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
1: ทำขึ้นมา
0: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
1: ะ
0: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
1: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
0: ๆ
1: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
1: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
0: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
1: ้มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
1: ค่ะ
0: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
1: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
0: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
1: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮ
1: ะ
0: ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก
1: ็
0: จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะฮะลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลันชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ออทัตเคชินาโซโย
1: ชาลจินเนสโซโยตุนชิโตชาลจินเนสโซโย
0: เน่ชาลชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาเลยครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพลกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: เสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ20แล้ว21
0: 21
1: เหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30

0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000ชอนนี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อ 10,000 คือมันนะครับ
1: ค่ะมัน
0: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไป20,000 คือว่า 20,000 30,000 คือ 30,000 ถ้ารู้ว่าตั้งแต่1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีเอกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: มันคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
0: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
0: คง10
1: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็คง010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแ
0: ออ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็ฝั่งอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรท
1: ี
0: นี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
0: ถามได้เลย이거
1: นี่อันนี้แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: ใช่ค่ะถ้า10,000 won ก็10,000 won เยียว
0: 10,000 won เยียว
1: 1,000 won คือ1,000 won เยียว
0: 1,000 won เยียว
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เยียว
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won เยีย
0: วสมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요 좀 깎아주세요
0: 좀 깎아주세요
1: 좀 그와 닌 너이 ก็ต้องหน้ายังไงล่ะคะ
0: อ้อนวอน

0: 잘
1: 아이, 나
0: 먹고
1: 송상.
0: 좀 깎아주세요. 임 두아이 디카.
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
2: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
3: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
4: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้ว

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: นต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอล2เหมือนกันค่ะยอล3ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷그다음때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼시시고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그니까십그와열이십그스물삼십그서른40ก็มาอึนถึง100ก็แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 หนึ่งคนคือ사람ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한명แล้วคนสองคน사람 두 명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้ว

0: 커피 한 잔, 카페 그와 커피, 능 깨우, 능 그와 한, 차이값 락사나남, 그와 잔, 깨우 그와 잔, 커피 한 잔, 커피 두 잔, 커피 세 잔, 남 능 쿠앗, 남 그와 물, 그럼 능 그 한, 그러니까 쿠앗 그 병, 남 능 쿠앗 물 한 병, 다 송 쿠앗 두 병, 삼 쿠앗 세 병, 다 마 능 뚜아 뚜아, 까울리고 마리, 그 마 능 뚜아 개 한 마리, 개 두 마리. 개 세 마리.
1: 매우 마리니 차이값 산 양 은 그다.
0: 차이가 다이가. 응첸 매우 고양이 한 마리. 고양이 두 마리. 다이러이가. 차이값 산 다이러이가.
1: 양은 롱타오 방 레이가.
0: 롱타오 동 미쿠 체메가. 니리아와 켤레. 롱타오 능 쿠. 신발 한 켤레. 송 쿠. 신발 두 켤레. 아니 차이. ถุงเท้าด้วยนะคะอ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกันไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะแปลว่ามือไม่ใช่แล้วมือไม่ได้แล้วค่ะแล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเราไม่มีคำกลางๆเรียกไหมครับอ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะนามหรือว่าไม่มีก็ใช้แกค่ะเหมือนภาษาไทยมีอัน1 อัน 2 อันภาษาเกาหลีก็มีแกหันเกทุเกอย่างเช่น โต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งหันเกะโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คสั่งหันเกะเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอื้อจ้าหันเกะใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลสาวาหันเกะแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันเกะสาวาทูเกะ แต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเมียงเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่านห้ามปุ่นทูปุ่นสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะห้ามปุ่นทูปุ่นเซปุ่นใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันปุ่นเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะ yoro myeong
1: yoro ko
0: hlai-hlai อย่างเช่นหลายๆคน yoro myeong หลายๆ ที่ yoro kot
1: ได้เลยค่ะหมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: yoro mari ได้เลยค่ะหลายๆอัน yoro ke ได้หมดเลยค่ะก็เพิ่ม
1: yoro เข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนามได้เลยค่ะแล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้เลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ어서 오세요. 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 라만 혹 브라이어 그 자유로움간 가.
1: แปลว่าอะไรบ้างครับในประโยคนี้ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไป
0: 어서 오세요. 그와 ตอนเข้ามาค่ะโอโซเซโยเหมือนยินดีต้อนรับค่ะใช่ค่ะโอโซเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจือเซโยโมชาจือเซโยโมแปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโมชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโย ซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะมีแอปเปิลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็โคแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเกจูเซโยซากวาคือแอปเปิลทูเกก็ส่งลูกทูเกจูเซโยก็โคนะคะโคแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเกจูเซโยจูเซโยก็โคโคนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะโคน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโย แล้วก็กาแฟคัพปี้จูเซโยขอเงินทุนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기 있습니다 니카 여기 여기가 티니 있습니다 그 미유니 그러니까 여기 있습니다 타이 감사합니다 또 오세요 감사합니다 그 곱쿤카 그리고 또 오세요 또 그와 이크랑능 오세요 그 막 그 กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอน

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมฮะก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one.
1: Okay.
2: On everything.
1: Oh, everything mix. Yeah. Okay. So, give me one.
2: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าพยายามเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลย

จุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกเรือมิดนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูหมูอันนี้นะหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมาสอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ 30,000 ดอนก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ 60,000 ดอนนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า 90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ข้างถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยเป็นเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: แล้วนะคะคุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองครับเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮีโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองก็ผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่เป็นนะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายทางการนี้ด้านนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับอันนี้วันธรรมดากลางวัน

0: บมอนใบสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมท่านจะมาก็คือลานนั้นนะฮะเนี่ยชมพูชมพูอยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้ามหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้าสินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสี่ล้านเอ๊ะหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมที่คอคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือขับมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดพุ่งสายพุ่งเห็นแล้วทุกคนสายอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับอีฮอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี่นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ

0: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
0: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าโอทาไวท์คอฟฟี่นะคะ
2: ไวท์คอฟฟี่โอเค thank you ไวท์คอฟฟี่แต่ดูก็เขานิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะมันจะดื่มเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากทนชิมไหมครับได้ครับได้นะครับอันนี้ลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีพ่อนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะข้าวหน้านะค่อยขนมปัง
0: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
1: What should I call this one? Name? ฮะกายะกายะกายะ
0: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
2: กายะนะฮะเขาเรียกกายะนะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีอย่าให้ดูนะอันนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์คอฟฟี่กาแฟขาวนะฮะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับทุกคนใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอื อร่อยมาก
0: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้ค่ะสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
0: คอปี้เทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าคอปี้เทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็โอ้มีขายแบบนี้ตัวเฮ้นะฮะแบบนี้ตัวเฮ้ Hello how are you todayHi. Yeah, from Thailand.
3: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
3: Yeah, and Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
3: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับ ก็คือน้ำเต้าหู้คนที่นี่แหละฮะน้ำเต้าหู้อาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้ด้วยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในนอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้อ

0: อากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไอซ์โบโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยแล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คือที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
1: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
0: อร่อยมากครับ
1: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติงคอนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรนะอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรชจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมฮะก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: Best yeah, seller. This one. Yeah. This one's best offer.
1: Okay.
2: On everything.
1: Oh, everything mix?
2: Yeah,
1: okay. So, give me one?
2: Yes. Yes.
1: Thank yeah. you. ผ้าเจ็ดมื้อข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโรทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบ

ก๋วยเตี๋ยวเงินไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใยใยเหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกเรือมิดนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่いただきますいただきますอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ30 dong ก็คือ45 baht นะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ60 dong นะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า30-90 baht เลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ข้างถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับอันนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยก็เหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: คุณฮีโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคิวโมบายนะฮะคนเป็นนำชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคิวโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮีโร่
1: ใช่ค่ะเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองก็ผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงนะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปันก็บาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์

0: ใส่เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือลานนั้นนะฮะเนี่ยชมพูชมพูอยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้ามหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปลานนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวต่อไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้าสินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักกันหนาเลยล่ะคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งแข็งแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสี่ละหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมจิ๊ดพอกคอเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือทั้งมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมวกก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับผู้ชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับที่หอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นท์ลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้แหละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้อีโหนี้นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
1: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบตอนนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อย อันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้ว เฮ้ยทุกคนอ่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮิโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าOta White Coffee นะคะ
0: White Coffee
2: Okay Thank you

ไวท์กาแฟจะดูก็ขาวนิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะคุณจินเดอร์เข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับ

0: มาจากเมืองอีโปอีโป
1: ครับ
0: คือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้าค่อยขนมปัง
2: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call this one? Name? Huh? Kaya Kaya Kaya
2: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี่ White Coffee กาแฟขาวนะแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้เขาก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมฮะคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินเข้ากันอร่อยมาก
2: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้

0: สุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโรจะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโรก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะและสิ่งต่อไปที่คุณฮิโรจเจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโรต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโรกับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะฮะการเงินจบมหาลัยแล้วก้าวของใน

0: ใน10 คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10 เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10 เท่าถ้า10,000 บาทเท่ากับ100,000โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
1: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
0: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าคอปี้เทียมนะฮะคอปี้เทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีคอนะฮะมันเป็นโลคัลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะคอปี้เทียม
1: โคปิเตียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปิเตียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยละค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
0: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้ How are you today? Hi. Hi. Hi.
2: Yeah.
0: Yeah. From Thailand.
2: Me Malaysia and Singapore.
0: Oh, you Malaysia?
2: Yeah.
0: อ๋อซาลามาปากีโนอ
2: ยู่ต้องมาเล
0: ยอยู่ต้องมาเลยล่ะโอเคเซียบ๊ายบายอันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโทฟูคนที่นี่นะฮะน้ำโทฟูอาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะครับสื่อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
1: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ประมาณ50 กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในงอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนด้วยอากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไอซ์โบโอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อย
1: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะ

0: จริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างไหนจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขาครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
1: อร่อยมากครับ
0: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

อีโฮทนติงเตลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติงนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติงจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันมากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25%แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศ
0: ซูดานด้วยนะครับ
1: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะแล้วก็ ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที
0: ่ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
1: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช่
1: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลย
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ท
0: ุ
1: กท
0: ่
1: านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่ใช่ลูกอมนะ
1: คะอันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะเอาไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
0: อ๋อ
1: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
0: พีระมิด
1: มากที่สุดในโลก
0: ใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริง

0: นะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: เป็น
1: คะ
0: การสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตาม
0: เดี๋ยว
1: ช
0: ติด
1: ม
0: ตามชมในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด้
0: ยม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะต้
0: น
1: อง
0: ะค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใน ช
0: ะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตตาหน้านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Trivandrum Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome your excellencies as the first ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by

0: rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
1: Mm. Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
0: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
1: Thank you.
0: Thank you
1: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you. And I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing. And I'm very happy to be with you today. And enjoy your time. And I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันพิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interstate จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันพิไลได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
3: ใช่
2: ไหมครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
2: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอ่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปมีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันธุ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
4: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
2: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
4: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
2: ขอประ
4: ชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
2: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
4: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
2: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
4: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
2: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
2: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
4: อ๋อน่าสนใจมาก
2: น่าสนใจมาก
4: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
2: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
4: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
2: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
4: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
2: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำ
4: คำถามเดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
4: ค่ะ
2: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
4: พร้อมด้วย
2: พ
4: ี่
2: ส
4: ิ
2: งโตนำโชคต้องขอลา
4: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
2: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
4: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียงเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้าง นะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเน่เช้าไหนมันเน่เช้าไหนเอา9โมงเช้าล่ะคะมันเน่โกไนมันเนะโกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวสิบโมงเช้าก็มันเนะเซไนนะมันเนะเซไนเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็เนเลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานาย นะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้านายนะเนี่ยเนี่ยเช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชินายเนี่ยชินายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชินายเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนานายเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้างนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่

0: Dini au mane ko nai Dini mane ko nai แปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ Dini mane ko nai au ตอนเที่ยง Dini ne le 12นาทีนะ Dini ne le 12นาทีเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบเพียงมันแนบเพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแนบเฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแนบเพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบเพียงนี่คือสองนาทีมันแนบเพียงนี่คือสองนาทีเอาช่วงเย็น6โมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็น6โมงนะฮะก็คือมันแนบเพียงญาณี6นาทีมันแนบเพียงญาณี6นาทีเอาตรงค่ำค่ำ3ทุ่มมันแนบเพียงญา9นาทีมันแนบเพียงญา9นาทีเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบเพียงญาตะกาว12นาทีมันแนบเพียงญาตะกาว12นาทีนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะคะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่มันแนบโกนายิกะมันนี่มันแนะโกนายิกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแนบเพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียอะคุเป็นไหนโทรบาบีแล
2: สัตตนายควဲရှိပြီနေ့လေရောက်တော့မယ
1: ်မနေ့ဖြစ်နေ့လေเสียอาบาตလာ
2: နေ့လေမအားဘူးညနေ3နိုင်မှအားမယ
1: ်ဒါဆိုရင်မနေ့ဖြစ်ညနေ3နိုင်ကြီးချမလာတွေ့ပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေတွေ့ကြတာပေါ့

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคนพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะคะผ้าสิ้นก็คือทำเมงมีแบบหลาย

ก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมงค่ะนะทำเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่า

ก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็ไลฟ์แบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านอะไรที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်ပြောရှင်နဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: Hi, Jen. How are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure. Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, and what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting things for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

เมื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ่าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ่าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอี่เจ่วิซื่ออี่เจ่เจ่ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจเรามาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับเรามีศีลอยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ่าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณเนี่ยครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลนหนีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทนายวิทนายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทนายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี้
0: หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ่าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ่าหลินในโรงเรียนกังฟู

ที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 会受伤，对不对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样？
1: 有过。
0: อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะกลัวนะครับนะนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ย
1: นะ再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับโกยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: นะ什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนี่มีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้5แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ是收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方哦然后呢到时候插上去的话那个硬会爆发出力量嘛所以说顶着呢对对
0: 哦นะครับนะเขาบอกว่าที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหมกำลังภายในเนี่ยนะครับนะเขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นเนี่ยนะครับนะก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพลังไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อน

0: 家觉得喜欢，所以就不回去了。嗯、你父母也同意哦。
1: 对。
0: 哇，那挺好玩的是吧？啊，น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเซาหลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอนเจ็ดขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียนหนึ่งเทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่ห้าแล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ยห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างไหมเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย是不是这个意思啊？哦，那得训练那么难，他们说，我问他，那要再练几年呢？再练到年龄17，要做什么？去变摊，跟他一样的。
1: 会去。会
0: 去是吧？对。哦，那สำหรับเด็กคนนี้เขาบอกว่า，ถ้าเป็นดารากังฟู ก็ดีนะ。ผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จีเป็นกง
0: จีเป็นกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำเนิดไม่เท่าไหร
2: ่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาสิทธิ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่สิทธิ์รุ่นต่อไป
3: 你这个很简单一个，全眼配合的，包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。嗯，
0: อันนี้นะครับเนี่ยพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเตะร่างกายฝึกท่านี้ท่านโน้นครับ
3: 如果基础扎不了的话他学学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับนะถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได
3: ้有些就是练那些兵器啦，它就是专项的。
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับระดับหนึ่งนะครับนะก็คือ4ปี4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的。
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือ武术เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช่ไปประโยคนะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับ

0: นะที่สำหรับติดที่เรียนกังฟู
1: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซาหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซาหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไทจงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซาหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซาหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写了一百五十多年了。
2: 安尼本地跟嘛，ประมาณ150ปีก่อน。พอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลิน传授正宗秘方药方หมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับอ๋อมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาติจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซาหลินเป็น
3: ด
2: ้านเฉียนสู
3: ้ชวนเต่า
2: เป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเซาหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้าน

0: ซื้อโชคนะครับหมายถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื้อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้คือเศร้ามาจากเศร้าดิ就是信隐和尚写的这个
1: 传过来的，
2: 传过来
1: 的，
0: 啊，你信隐的那个编曲公帕，曲公帕有在少林带，หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระนะครับนะซินหยินสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้คำว่าหมิงยังอยู่นะราชวงศ์หมิง
3: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
4: 敲动的时候，两边的这个担子推掉，就横过
0: 来了，
4: 我就打了。哦，随时可以用，可以在这个地方。
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเศร้าดินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยรุ่นป่าเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากพระปลูกของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยอยากเรียนดินะครับนะพระก็บอกว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่คานเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คานนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปรุ่นนะครับนะเจอจูนนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะไม้คานออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
3: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไผ่เก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100,000
2: this project only took about 4 years just to map the railway
0: okay.
2: and then find where the prisoner of war camps were the railway stations were just so that was the first step was
0: first
2: to
0: step.
2: Map the railway
0: no Paduk, right
2: yep the Pan Mae Nam Kwe yes round to Chung Kai and then on and on and on to Burma
0: so when you go to research on to making a map you have to go by walk
2: Yes.
0: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many, many thousands of items, thousands of things, of
0: In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
0: Okay.
2: Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing, but we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives them peace of mind peace of in their heart as well yeah
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Tarkanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that are used to hold the rails down.
1: Okay, yeah. There we go.

คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3 เดือนจึงสำเร็จครับ

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: Yeah, I see.
1: Now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: we are taught good and bad
0: mm-hmm.
1: if you are good you go to heaven
0: mm-hmm.
1: if you are bad you go to hell
0: yeah
1: okay now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil
0: yes
1: the bad person with the big fork the long tail
0: yeah
1: the fire's burning
0: and
1: if you were bad you would go to hell and you would be thrown on the fire
0: yes I see
1: okay so this big cutting here at Canyu they work daytime and nighttime
0: okay
1: so for the light to work at night they had fires burning
0: it's sort of like working into hell
1: like working in hell the very skinny prisoners of war working hard the Japanese like the devil
0: So I see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: Okay.
1: So the prisoners of war called it hellfire and the pass through the mountain.
0: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of the this part, the
1: end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres. Yeah.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay,
1: so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here.
0: Yeah.
1: And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfuluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.

0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood.
0: Okay.
1: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
0: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณร็อดนั้นได้

0: tell you a bit something of the history of this whole railway, mm-hmm. because it's part of Thai history mm-hmm. as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้นะไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงน
1: ี้
0: มาเท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกาล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิลเมิน
1: ครับบังเกิลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นจ
1: ะ
0: ห่างที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องใช้เครื่องเจาะอะไร
0: เสียมฮะ
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดเกิ้ลเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือกระปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท
3: ่าน้ำรถฝั่ง
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเลียไตนิมินารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออส

0: เจเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวันแอนแซคเดย์นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
1: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
2: Well, I have a fairly good memory.And I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship. And when we got back to Australia, we kept together in groups.So it was, we gave each other support.
3: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นอาร์ตพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

จริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

จ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมะระนัง

เสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

เสน่ห์ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า

วปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขวะเสนสยโยพระธรรมสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

ลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรนังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุ

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมัสสาหัสสมิทาโสวธัมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธัมมัสเสวสุธัมมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญ

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคล

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวร

ศีลเป็นต้นวันธามะหังตะมะริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสัง

ไว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยะ

ปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรค่ะคุณผู้ชมทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรัง หมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเอิร์รบทวีปเอิร์รบใช้รอราชสีหันลินนะคะทวีปเอิร์รบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวบเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีววีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะส สระอำค่ะคุณผู้ชมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากำเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากำค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่ง

0: กลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจ๋อจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาง่ายค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ่
1: เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
2: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด้
2: คอยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดแด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติ

0: ประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
0: จะเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดซัน
0: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย

0: ทวีปเอรบเจ้าวาประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
1: ข้อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
0: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอรบแล้วหรือยัง
1: ข้อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
0: โอ้เป็นต่างงามแท้
1: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
0: ่ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
1: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมคะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่อแม่นบ่อเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าถึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันประเทศทางทวีปอื่นเดซันคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดซันเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะ ไปต่อค่ะ

0: ย่อนหยางย่อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย่อนแปลว่าเพราะค่ะย่อนหยางแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย่อนหยางเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย่อนหยางคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlocked ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี้จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผล

0: กระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
0: ครับ
1: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
0: เรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยมายังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
0: เป็นดาบสองคมเลย
1: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
0: ึ้
1: น
0: ได
1: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
0: แต
1: ่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
0: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
1: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
0: ่
1: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
0: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
1: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
0: ้
1: เพื่อนำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
0: พวกนี้นี่แหละครับ
1: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าลาวก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อน

0: ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับเราก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธรรมรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพ
1: ครับ
0: ไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกคือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: ครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับเขาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวเนี่ยก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่เองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน เป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมาก
1: ครับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
0: ร์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
0: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียง

0: จันเนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร์
0: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพเราจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนด

0: นะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช่
0: โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่ะใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที่131
1: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ 5.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับ

0: แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา มีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านปรับ
1: คุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ
0: ้ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเวประจักษ์จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: คะแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยคร
1: ับ
0: บางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: คือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิ

0: ับผมแล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสาบุญนาคนะ
0: ค
1: ะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลันโรสเรนทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลย

0: ทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะครับ
0: ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F
1: นะคะ Food

0: สุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย
1: ร
0: วมทั้งฝากข้อความถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับผมก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากมากครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
0: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาสมะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคโรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทยไทยชิกังกะชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบัลนิเซนจูฮัจิเนนก็โอโคโนวาเรมัสสโนเฟสติบัลนี้คิมาสตาราですねทักซังのไทยเรียลดีだけではなくไทยの商品そしてไทยの文化を味わうことができますそしてไทยからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมถึงโลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: กลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัด

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ทีมเช็ดโต๊ะ
5: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำยกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ะนี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าคอมม่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งสองครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพุทธ ทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
2: ฮะทอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
1: ่เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันแล้วก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอู้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงซิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2
4: เย
3: ้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน

0: าสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: บันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วมันคือข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: งี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าจะได้จังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสา ามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตอกแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื่นกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
1: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
0: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
1: ได้เลย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Cheers
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
3: แกะสลัก
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒน

0: ธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับนะภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Yeah. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating, right? You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: ไทยเนี่ย

0: ก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาเลย
6: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสี่คืออะไรเบย์เซอร์ล่ะหมั่วสี่ตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนเบย์เซอร์ล่ะหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนล่ะหมั่วสี่หมั่วไหนล่ะหมั่วสี่ฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนล่ะหมั่วดงหมั่วไหนล่ะหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคง ตอนนี้เป็นหมัวแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลามัวแห่เวิงเบยเซอร์ลามัวแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลามัวทูเบยเซอร์ลามัวทูไม่ตอนนี้เป็นมัวทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมัวไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงหมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมัวไหนลาหมัวดงเวิงหมัวไหนลาหมัวดงใช่ฤดูนี้เป็นมัวดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงมัวในลาหมัวส่วนคงมัวในลาหมัวส่วนไม่ฤดูนี้เป็นดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาวแซดแซดแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่าแซดจะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก่อเตวียดก่อเตวียดก่อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเจ๋จิ๋วเจ๋จิ๋วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ๋วขอจิ๋วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยแดดโฮมไน เถยเตี้ยแดบแปลว่าวันนี้อากาศแดบแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก่อหนองคงโฮมในเจยก่อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก่อเมือคงโฮมในเจยก่อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก่อแซดคงโฮมในเจยก่อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก็บ่าวคงโฮมในเจยก็บ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก็เตี้ยคงโฮมในเจยก็เตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก๋อโฮมในเจยหนองก๋อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมใน

trời mưa có hôm nay trời mưa ก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก็โฮมไนเจยแซดก็โฮมไนเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมไนเจยบ่าวคงโฮมไนเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมไนเจยคงก่อเตี้ยคงโฮมไนเจยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมไนเจยคงเอิ่มคงโฮมไนเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมไนเจยก่อบ่าวคงโฮมไนเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก่อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก่อก่อนก่อโฮมไนเจยก่อบ่าวก่อโฮมไนเจยก่อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวโฮมไนเจยหนองคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวโฮมไนเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมไนก็ได้เป็นโฮมไนเจยบาวเนียวโดโฮมไนเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมไนบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมไนไฮเมจินโดโฮมไนไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยดคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยดคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะห่านหานห่านหานแปลว่าแห้งแล้งดงเดดดงเดดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อด่าเมื่อด่าเมื่อแปลว่าฝนด่าแปลว่าปกติด่าแปลว่าอะไรด่าแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อด่าคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกาวองเกาวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็

ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดจุดยึงนะฮะถึงแม้

0: Tôi giảng. Mặc dù anh Vinh không cao, nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Mặc dù anh Vinh không cao, nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. ถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นเอ็งบักน้อยล่ะต่วนเศร้าเอ็งเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเศร้าสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาเอ็งเอ๋ยหน้อยยือเถอ่าเอ็งเอ๋ยหน้อยยือเถอ่าแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงเอ็งเอ๋ยหน้อยยือเถเวิงเอ็งเอ๋ยหน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตย rất thích xem phim ma thải Tôi rất thích xem phim ma thải เป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดย์แอมหมดลาดแหนแองเดย์แอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย
2: ์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
1: đúng chị cũng nghĩ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
2: em ghét mùa hè lắm
1: chị cũng không thích mùa hè
2: chị đi bơi với em được không ạ?
1: Được chứ. Tuy chị bơi không giỏi bằng em, nhưng chị sẽ đi.
2: Cảm ơn chị. Chị ơi, chị sang kia kìa. Kia là cầu vồng đấy ạ.
1: Ồ, đẹp quá nhỉ.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ค่ะ
4: ตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่า นะแล้วนอกจากนั้นก็

0: จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบจริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบคนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
1: ้
0: องบอกว่าวิงฮาลอง
1: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
0: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
1: หะลอง
0: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
1: โอ้
0: นะฮะเยอะเหมือนกัน
1: เยอะค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
1: อยู่ในอ่าวนี้
0: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
1: แสดงว่าใหญ่มาก
0: ๆใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
1: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
0: มีชนพื้นเมืองเลย
1: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
0: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
0: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
1: ค่ะ
0: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
1: ทำขึ้นมา
0: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
1: ะ
0: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบกันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
1: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
0: ๆ
1: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
1: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
0: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
1: ้มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
1: ค่ะ
0: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
1: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
0: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
1: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบเนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีละ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อย

0: รวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของทัศยานของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นขมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนปากมันก็โผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่อย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดก็เป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดิ
6: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้อิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่ต้องอาศัยการสื่อสารด้วยการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงนั่นเองสิ่งสำคัญเลยการออกเสียงก็จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อการสื่อสารนั้นจะได้สื่อสารได้อย่างตรงวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นการสื่อสารจะไม่ผิดเพี้ยนไปนะคะก็ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากงานเขียนแต่ละประเภทได้นะคะ2นะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ3นะคะบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะค่ะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมฟังเสียงสื่อความคุณครูจะมีเสียงให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามจากเสียงที่คุณครูให้นักเรียนได้ฟังนะคะ
3: เกตทิพร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักหวานสะเทือนอารมณ์เมื่อฟ้าส่งเธอลงมาเกิดแต่ด้วยวิบากกรรมที่เคยทำมาส่งผลให้ชีวิตของเธอต้องประสบกับความพลัดพรากทุกข์ยากจากเจ้าหญิงน้อยมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเธอโดนกลั่นแกล้งสารพัดแต่ด้วยความดีที่เธอหมั่นสร้างจึงปรากฏผลแห่งสัจธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเจ้าหญิงยูงทองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00 ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี
2: ้ค่ะวิดิทัศน์เสียงนี้นะคะคือวิดิทัศน์เจ้าหญิงยูงทองละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะเผยแพร่โดยละครวิทยุคณะเกตทิพย์นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2568ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในวันนี้ให้กับนักเรียนต้นและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะจากวิดิทัศน์เสียงที่ครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนั้นนะคะน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนักเรียนลองพิจารณาร่วมกันภายในกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อรับฟังแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรนะคะจากคลิปวิดีโอเสียงนี้นะคะก็คือเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับละครวิทยุเนาะเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์เรื่อง1นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่นักเรียนฟังแล้วน้ำเสียงของผู้พูดในวิดีโอคลิปอะค่ะมีน้ำเสียงอย่างไรต้นทางบอกได้ไหมคะปลายทางบอกได้ไหมคะต้นทางมีอาสาสมัครไหมคะหากไม่มีวัชรพลคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงที่เป็นเสียงผู้ชายคุณครูอยากจะถามวัชรพลนะคะว่าการที่วัชรพลได้รับฟังเมื่อสักครู่นะคะมีน้ำเสียงอย่างไรคะ
4: ครับข้อน้ำเสียงของเขานะครับจะหนักแน่นครับฉาฉานครับ
2: ค่ะ
4: ครับแล้วก็พูดไม่กลัวผิดครับ
2: พูดไม่กลัวผิดเมื่อวัชรพลฟังแล้วอยากจะติดตามไหมคะ
4: อยากครับ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวัชรพลด้วยค่ะ ขออีกหนึ่งคนขอเป็นนักเรียนหญิงแล้วกันนะคะในฐานะที่นักเรียนฟังนักเรียนรู้สึกว่าน้ำเสียงของผู้พูดเป็นอย่างไรฟ้านัชชาคะฟ้านัชชาคิดว่ามีน้ำเสียงอย่างไร
5: ตื่นเต้นลึกลับดูหน้าคนหาค่ะแล้วก็หน้าติดตามค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะจากการที่นักเรียนได้รับชมนะคะก็จะเห็นได้ว่าการออกเสียงของวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้มีน้ำเสียงที่ทรงพลังแล้วก็ออกเสียงชัดเจนนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำให้ดูและฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะติดตามนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนอกเหนือจากการที่เราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเพื่อให้ผู้ฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งเสียงสื่อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนคุณครูจะให้แถบข้อความกลุ่มละ1ข้อความนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงแถบข้อความนั้นจำนวน2ครั้งนะคะโดยครั้งที่1ให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความนั้นให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ2นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงเดิมเสียงที่ถูกต้องเสียงของข้อความนั้นแต่ว่าให้ใส่อารมณ์ของข้อความนั้นไปด้วยให้เข้ากับข้อความนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความให้เพื่อนๆฟังแล้วถามเพื่อนๆว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มอ่านนั้นมีเจตนาอย่างไรนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะในการอ่านแล้วเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยข้อความนะคะก็จะกลุ่มที่1นะคะนักเรียนจะต้องอ่าน2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยอ่านแบบออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ามอักษรนำจากที่เราเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่2ให้นักเรียนใส่อารมณ์ให้เข้ากับข้อความใช่ไหมคะกลุ่มที่ได้นะคะจะมีฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิสอันนี้ก็ใส่อารมณ์เข้าไปนะคะต่อไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับนะคะข้อความต่อไปคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ข้อความที่4นะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี่แล้วก็ข้อความสุดท้ายนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอทีละ1กลุ่มนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการลองฝึกอ่านออกเสียงทรงเสียงสื่อความนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะทายว่าไม่ใช่ทายสิต้องบอกว่าให้บอกถึงเจตนาว่าข้อความที่เพื่อนอ่านจากอารมณ์ที่เพื่อนสื่อออกมาเนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกเลยค่ะข้อความนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มอื่นก็รับฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
1: ฉันจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เล่นเทนนิส
0: ค่ะสมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการอ่านออกเสียงเนี่ยข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะวริศจากที่วริศฟังเพื่อนกลุ่มที่1อ่านเมื่อสักครู่ออกเสียงเมื่อสักครู่วริศคิดว่าที่สิทธิโชติออกเสียงเมื่อสักครู่นี้มีเจตนาอย่างไรคะ
2: ต้องการปฏิเสธการเล่นเทนนิสครับเป็นน้ำเสียงที่มีเจตนาและเจาะจงคร
0: ับ เจาะจงว่าเขาจะไม่เล่นเทนนิสใช่ไหมคะ
2: ค่
0: ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่ขอโทษค่ะเต็มทีแล้วขอรับกลุ่มที่6ใช่ไหมคะได้ข้อความนี
3: ้ไปไม่ได้แล้วขอรับถึงอย่างไรก็ไปไม่ไหวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วขอรับ
0: ค่ะน้ำเสียงที่เพื่อนออกมีเจตนาอย่างไรคะสโนไทยจากข้อความนี้เพื่อนออกเสียงเมื่อสักครู่มีเจตนาอย่างไรคะที่เพื่อนสื่อออกมา
4: เป็นเจตนาปฏิเสธครับแล้วก็มีน้ำเสียงที่อ่อนโยน
0: น้ำเสียงอ่อนโยนปฏิเสธแบบอ่อนโยนเหรอคะจากที่เพื่อนสื่อมาใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่ะขอเสียงปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะ
5: คาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี
0: ่สมาชิกกลุ่มอื่นคิดว่าเพื่อนมีเจตนาในการส่งเสียงสื่อความอย่างไรประพัฒน์สอนจากที่ประพัฒน์สอนฟังประพัฒน์สอนคิดว่าเพื่อนมีเจตนาอย่างไรคะเอาจากที่ประพัฒน์สอนฟังเลยค่ะ
6: ว่าเขามั่นใจในการพูดอะค่ะ
0: มั่นใจในการพูดค่ะขอบคุณค่ะต่อไปข้อความต่อไปนะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มที่ออกเสียงนี้ตัวแทนออกเสียงเลยค่ะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ
7: อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะกลุ่ม 5ฟังเพื่อนแล้วเพื่อนออกเสียงมีเจตนาอย่างไรคะ
5: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะ
0: น้ำเสียงเหมือนกำลังรู้สึกโกรธค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อความต่อไปนะคะแน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี่
1: แน่ล่ะเธอเห็นว่าเขาวิเศษกว่าฉันนี
0: ่น้ำเสียงใส่อารมณ์มากสิทธิโชคคะเพื่อนมีเจตนาในการออกเสียงอย่างไรคะ
1: น้ำเสียงเหมือนแบบแนวแบบประชดครับ
0: แนวประชดประชันใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
5: รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ
0: ค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6บอกเจตนาของเพื่อนที่อ่านข้อความนี้หน่อยค่ะว่าเพื่อนมีเจตนาในการสื่อความว่าอย่างไร
5: มีน้ำเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานค
0: ่
5: ะ
0: อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะขอบคุณค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียงของแต่ละกลุ่มที่ออกเสียงนั้นนะคะก็จะมีอรรถรสในการออกเสียงมีการสื่อความถูกไหมคะแสดงให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียงเนี่ยนอกเหนือจากการออกเสียงต้องชัดเจนแล้วการใส่อารมณ์ความรู้สึกก็บ่งบอกถึงเจตนาของผู้ส่งสารว่ามีเจตนาว่าอย่างไรนะคะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันต่อที่อรรถรสออกเสียงนะคะโดยกิจกรรมนี้ให้นักเรียนนะคะจับคู่สองคนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทสนทนาโดยฝึกใช้น้ำเสียงให้เข้ากับบทสนทนานะคะจากนั้นแล้วครูจะขอตัวแทนออกมาอ่านให้ครูและเพื่อนต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยจะมีข้อความนะคะใบกิจกรรมอรรถรสออกเสียงนี้ด้วยกัน2เรื่องนะคะกิจกรรมใบกิจกรรมแรกก็คือเป็นบทสนทนาการทักทาย

เรื่องใดจับคู่แล้วฝึกเลยนะคะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน10 นาทีนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการฝึกออกเสียงให้เข้ากับบทสนทนาสังเกตเห็นว่ามีความสนุกสนานมากเมื่อเราออกเสียงแล้วเราใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนาแล้วก็สถานการณ์ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนออรรถรสออกเสียงนะคะเราจะมาดูมาชมนักเรียนตัวแทนนะคะที่จะออกเสียงให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือบทสนทนาการทักทายกันของผู้หญิงวัยทำงาน2คนนะคะก็จะมีนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอค่ะเชิญค่ะ

0: เริ่มได้เลยค่ะ
1: พรจะไปไหนฉันจะไปเซ็นทรัลสักหน่อยไปหาซื้อของมาใส่บาตรพรุ่งนี้เช้า
2: อ้าวพรุ่งนี้มีใส่บาตรด้วยหรอพรุ่งนี้วันศุกร์นะปกติมีทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอ
1: พรุ่งนี้คอนโดเราจะทำบุญคอนโดเลยนิมนต์พระมาบิณฑบาตตอนเช้าด้วย
2: อ๋อฉันไม่รู้ข่าวเลยเออแล้วพระจะมากี่โมงหรอ
1: 7:30
2: งั้นฉันไปเซ็นทรัลด้วยจะต้องไปซื้อของมาเตรียมใส่บาตรเหมือนกัน
1: ไปกันเลยนี่ก็2 ทุ่มแล้วเดี๋ยวห้างจะปิดซะก่อน
2: ไปกันไปกัน
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะต่อไปค่ะจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าที่มีผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ขายจะเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราเรียนตัวแทนกลุ่มที่3จะเป็นผู้นำเสนอบทสนทนานี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ดูได้นะคะ
4: ตัวนี้เท่าไหร่หรอคะ
3: 250ครับผมลดจาก290นะจ๊ะ
4: ลายนี้น่ารัก
3: ลายนี้ขายดีถ้าเอา2ตัว450เลยลดให้
4: ลายนี้มีสีขาวแดงไหมคะ
3: ไม่มีครับหรือไม่ก็ลาย BKK อ่ะครับผม
4: ลายนี้ลายอะไรนะคะ
3: ลาย BKK เหมือนกันครับขาวเหลืองนี่ขายดีนะ
4: อ๋อขาวเหลืองนี่หรอคะ
3: ใช่ครับอยู่ตรงกลาง
4: ตัวนี้หรอคะเอาสีขาวเหลืองเนี่ยค่ะมีตัวใหม่ไหมคะ
3: เดี๋ยวพี่ขอหาให้ก่อนนะตัวนี้ก็แล้วกันนะหาไม่เจอมันไม่เลอะหรอกขอบคุณมากครับ
4: ยังไม่ได้ลองเลยคงใส่ได้แน่นอนนะคะ
3: ใส่ได้อยู่แล้วครับ
4: ไม่ต้องใส่ถุงค่ะ
3: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคู่สนทนาด้วยค่ะนักเรียนอาจจะมีความเขินนิดนึงอาจจะยังใส่อารมณ์ไม่เต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่มีการอ่านออกเสียงชัดเจนแล้วก็ใส่อารมณ์เข้ากับบทสนทนาแต่ละเรื่องนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมการอภิปรายอรรถรสออกเสียงนะคะซึ่งเวลาที่นักเรียนออกเสียงในการอ่านนะคะการใส่อารมณ์ก็บ่งบอกถึงเจตนาบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะค่ะน้ำเสียงในการอ่านออกเสียงนะคะเวลาที่จะใส่อารมณ์ให้เข้ากับบทสนทนานะคะหากเรามีอารมณ์เศร้านะคะหากเรามีอารมณ์เศร้าเราจะใส่น้ำเสียงที่เป็นอย่างไรน้ำเสียงก็จะต้องนุ่มนวลเบาแล้วก็ช้าให้สมกับการที่เราเป็นเศร้าโศกสมมุติเวลาที่นักเรียนเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงของนักเรียนจะเป็นยังไงคะเบาๆสึกสะอื้นใช่ไหมคะค่ะต่อไปถ้าน้ำเสียงอารมณ์โกรธน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรใส่อารมณ์น้ำเสียงดังใช่ไหมคะกระแทกหนักแน่นเพราะกำลังโกรธอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะถ้าเราอารมณ์ดีเราจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรแฮปปี้ล่าเริงใช่ไหมคะสดใสล่าเริงแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะค่ะอารมณ์ตื่นเต้นล่ะคะจะมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรใช้น้ำเสียงดังเร็วแล้วก็กระชับนะคะอารมณ์สงบสมมุติว่าวันนี้เราสงบเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยน้ำเสียงของเราจะเป็นอย่างไรคะเงียบเงียบถ้าเงียบจะมีเสียงไหมคะไม่มีน้ำเสียงก็จะนุ่มนวลช้าสม่ำเสมอวันนี้เราจะไม่เล่นกับใครใช่ไหมคะนุ่มนวลช้าสม่ำเสมอเสียงเนิบเนิบนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงใส่อารมณ์อรรถรสเข้าไปนี้จะต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมเสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนอ่านให้ฟังก็คือขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนที่1คือนักเรียนอ่านของตนเองออกเสียงของตนเองให้เรียบร้อยเมื่อออกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนแล้วให้ผลัดกันอ่านออกเสียงแล้วให้เพื่อน เนี่ยประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเราว่าดีไม่ดีอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรควรพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะโดยใบกิจนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกับเบญจคีรีนครนะคะจากเรื่องกามนิตวสิทธีนั่นเองค่ะโดยที่คุณครูนะคะก็จะมีการทำเครื่องหมายเว้นวรรคให้แล้วใช่ไหมคะเครื่องหมายทับโดยถ้าเครื่องหมายทับขีดเดียวเนี่ยก็คือเว้นวรรคแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะเวลาอ่านออกเสียงถ้าเกิดมีเครื่องหมายทับสองขีดเนี่ยหลังประโยคหรือระหว่างคำเนี่ยก็แสดงว่าให้รู้ว่าหยุดเว้นนานนั่นเองนักเรียนลองฝึกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอด้วยนั่นเองค่ะแล้วให้เพื่อนบอกถึงจุดเด่นจุดพัฒนาของเพื่อนนะคะการอ่านออกเสียงในครั้งนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแค่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงว่าถูกต้องชัดเจนนะคะเริ่มได้เลยค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน15นาทีนะคะ

0: การอ่านออกเสียงที่คุณครูให้นักเรียนฝึกจากกิจกรรมสนอเสียงออกเสียงร้อยแก้วเป็นอย่างไรคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคำยากแล้วก็จะมีอักษรควบกล้ำเสียงรอเรือรอลิงนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยก็มีการฝึกฝนโดยการให้อ่านออกเสียงแบบให้ถูกต้องนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะค่ะตัวแทนก็คือสราวุธนั่นเองค่ะ
1: ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจนคีรีนคร
0: เบญจคีรีนคร
1: เบญจคีรีนครคือราชคฤห์เป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวารแดดในยามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาลถอแสงผ่าแผ่สารไปยังสาลีเกษตรแลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อำนวยสวัสดีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซ้อนสับสลับกันเป็นทิวแถวต้องแสงจะเป็นสีระยับวับวับแววประหนึ่งเอาทรายทรายทองไปโปรยปลายเลื่อนลอยริ้วริ้วเลื่อนลอยริ้วริ้วเลี้ยเลี้ยลายลงจนขอบฟ้าชาวนาและโคก็เมื่อยล้าด้วยการตากตำทำงานต่างพากันดุ้มๆเดินกับเคหสถานเห็นไรเห็นไรเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีทุกทีมีขอบปริมณฑลเป็นรัศมีแห่งสี่ลุงอันกำแพงเชิงเทินป้อมปราการที่รอบกรุงรวมทั้งทวารบนทางเข้านครเล้ามองดูในขณะนั้นเห็นรูปเขาได้ชัดถนัดแจ้งดังว่านิรมิตไว้มีสุมทุ่มพุ่มไม้ดอกออกดกออบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนาดถัดไปเป็นทิวเขาสูงตนัดตักงานมีสีในตะวันย่อแสงป่านจะฉายเอาไว้เพื่อแข่งกับสีมณีวิเศษมีบุตรสราคาบันทวันและกล่องแก้วโกเมนแม้รวมกันให้พ่ายแพ้ฉะนั้น
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนในการอ่านออกเสียงให้เพื่อนได้รับชมและรับฟังค่ะค่ะขอตัวแทนประเมินเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะประเมินให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าที่เพื่อนอ่านเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรฟ้านัชชาประเมินสราวุธได้ว่าอย่างไรคะสราวุธมีจุดเด่นอย่างไรในการอ่านเมื่อสักครู่คะ
2: ประเมินได้ว่ามีการอ่านที่ฉาฉานค่ะแต่ว่าเรื่องที่ต้องแก้คือต้องอ่านคำที่ยากให้คล่องมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะก็ต้องขอ

แสดงความชื่นชมกับสราวุธที่มีความกล้าแสดงออกที่เป็นต้นแบบในการอ่านออกเสียงบทที่เพื่อนอ่านให้นักเรียนฟังนะคะค่ะจุดเด่นของสราวุธก็คือการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนบางคำนะคะแต่ว่าบางคำก็อาจจะด้วยความตื่นเต้นเนาะอาจจะออกเสียงผิดบ้างนะคะอาจจะตะกุกตะกักบ้างอาจจะด้วยความตื่นเต้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสราวุธเองหรือนักเรียนเพื่อนๆหรือเพื่อนๆปลายทางก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนการอ่านให้เยอะๆนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะส่วนเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือคนอื่นแล้วก็เพื่อนๆปลายทางก็ให้ไปอ่านกับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนอกรอบนะคะเพื่อเป็นการประเมินการอ่านของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะจากการที่เราเรียนการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางโน้ตใส่กระดาษบ่งบอกถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะกระดาษโน้ตครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางที่โต๊ะแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นแล้วเขียนประโยชน์ที่ตนเองได้จากการเรียนการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาและชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำไปติดไว้ด้านหลังห้องนะคะเดี๋ยวครูจะไปสะท้อนดูว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วไปติดได้เลยใครเขียนเรียบร้อยแล้วไปติดด้านหลังได้เลยนะคะถึงประโยชน์ของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ดีนะคะ

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่ดีที่ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรนะคะจากที่คุณครูได้อ่านที่นักเรียนเขียนถึงประโยชน์นะคะจากที่คุณครูให้กระดาษไปก็จะเห็นได้ว่ามีการสื่อสารได้ดีนะคะมีการอ่านออกเสียงที่ดีใส่อารมณ์ได้ดีเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็สามารถ

0: านแล้วอธิบายได้ว่าบทอ่านนั้นสื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารผู้ฟังเข้าใจถึงสิ่งที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือประโยชน์ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประสบการณ์นะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินฉะนั้นในการอ่านผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเช่นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำและการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารแต่ละประเภทการอ่านออกเสียงที่ดีควรแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องและสอดแทรกอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนได้จะทำให้การอ่านออกเสียงมีความไพเราะน่าฟังและเกิดอารมณ์ตามลักษณะงานเขียนนั้นค่ะการที่ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงจะใช้เสียงในการอ่านนะคะแล้วก็มีมารยาทในการอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถส่งสารผ่านการอ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองหนึ่งนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการอ่านร้อยกรองใบกิจกรรมเรื่องเสียงเสนอออกเสียงร้อยกรองเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีค่ะนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนำประโยชน์ที่นักเรียนได้บอกคุณครูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นันทธรรมพรทำความเคารพ
2: ขอ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: เวนลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรส

0: ผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคราชวี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอันที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: No. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
3: right,
2: eating,
3: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家大和每个角落里都能找到的味道。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชียสบ๊ายบาย
7: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
8: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
9: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
10: ได้สิเราไปดูกัน
8: ก็เลยมาเรียนสายครับ
7: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
11: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
12: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: พลังแสงทะลุมิติ
14: โอ้โหนี่มันนอกโลก
15: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
13: ้พลังแห่งความคิด
15: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
16: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์